าสนาทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-15

0: ่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: ทางกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอันดับกรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายโรเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Centerโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในถังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุม ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะดาต้าเซ็นเตอร์เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
8: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
7: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบอ้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่สองลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัย ที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต
2: ่
9: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัด

0: 17:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปาเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบียดของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
1: นายแพทย์ทีโรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14 ผ่านรอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิคาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 Challenger 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6 6-3ผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับจู่เย่หลินมวยอันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณตามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไทจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 21:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 33 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่น

0: ็มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่าง

0: ียดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่

0: Radio, freshen up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ

0: โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ไทยสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใคร

0: กตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ผลด่ามาได้ค่อยชั่วเลยกับเสร็จตำรวจแล้วมั้งล่ะ
2: ดีแต่ว่าเราเอาปืนไม่มีทะเบียนทิ้งกันหมดไม่งั้นคงจะยุ่ง
1: คิดแล้วมันน่าเสียดายเหมือนกันเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีปืนใช้กันนะเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณเด่นเรื่องปืนน่ะหากันไม่ยากนักหรอกมีดีกว่านี้ซะอีกสิมีเงินสักอย่างเรื่องปืนน่ะหาไม่ยากหรอกค
1: ่
2: ะ
1: แปลว่าคุณมีสิ
2: ก็มีสิคะอีก 5-6 กระบอก
1: ปืนอะไรฮะ
2: M16 ค่ะนอกนั้นลูกน้องบางคนก็มีปืนเถื่อนไม่ใช้งานอย่างเงี้ยเราจะต้องมีเอาไว้ป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สิน
1: เขาสมัยมีผู้มีอิทธิพลมากเลย
2: ที่ไหนมีประโยชน์ที่นั่นย่อมมีผู้มีอิทธิพลค่ะก่อนเนี้ยคุณเกริกก็อยู่ในระดับเจ้าพ่อแต่พอสิ้นเข้าไปแล้วมันก็ชักจะหย่อนยานไป
1: ไม่เป็นไรแล้วกลับไปสร้างกันใหม่เขาได้ถ้ามีเงินแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะสร้างขุมกำลังไม่ได้นะ
2: แน่ใจเหรอคะว่าจะมาเป็นมาเฟียเขาสมิง
1: ใช่ผมแน่ใจเราไม่เป็นรองใครต่างหากถ้าแล้วมาก็ซัดกันหน่อยแซบเปรี้ยวเค็มรวมกับจ๊อดและก็กล้วยเราก็มีกำลังสำคัญเพียงพอที่จะไม่ใครมาลุกล้ำละแกเราได้
2: จะเป็นเจ้าพ่อก็เอาสิคะ
1: เราน่าจะทำได้นะเหมือนสมัยที่คุณเกริกอยู่สิฮะในฐานะที่คุณเป็นคนรู้อะไรๆดีคุณก็เป็นผู้นำผมจะเป็นคนเดินตามสนับสนุนเอง
2: ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายแล้วนะฮะจะผู้หญิงนำหรือว่าผู้ชายนำก็ไม่สำคัญยุคนี้ต้องเป็นไปตามแบบใครนำจะมาบอกว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นำเซ่มันไม่ได้แล้วล่ะ
2: แน่ใจแล้วเหรอคะว่าคุณจะเป็นผู้ตามไหว
1: ถ้าผู้นำเป็นคุณนะผมตามไหวแน
2: ่ปากหวานนักนะคะ
1: ผมพูดจริงๆนะงั้นไหนเราก็ตกลงร่วมหัวจมท้ายกันแล้วอย่าลังเลอีกเลยรับรองอนาคตเรารุ่งเรืองแน
2: ่ตกลงค่ะ

0: เรื่องอะไรอะไรเราก็พอจะพูดกันได้แต่เรื่องพี่เปลว
1: ทำไมเรื่องนี้จอร์ดกับแสบก็จัดการเรียบร้อยแล้วนี่นา
0: ครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไร
0: นั่นน่ะสิไม่น่าจะมีปัญหาดิจอร์ดผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตั้งแต่ตอนสายๆจนกระทั่งพี่เปลวหมดสติจะเป็นตอนไหนเราไม่รู้อาจจะก่อนเข้าโรงพยาบาลหรือตอนผ่าตัดเอากระสุนออกพี่เปลวได้พบใครพูดคุยอะไรกับใครบ้างนอกจากทนายประกิต
2: ผมว่ามันน่าคิดนะครับผมก็คิดเหมือนกันเนี่ยเปลวพูดอะไรกับใครบ้างมันจะกลับมาเป็นปัญหากับเราภายหลังหรือไม
0: ่คุณลักเล่จะว่ายังไง
1: พวกเราเนี่ยกลัวกันว่าเจ้าเปลวจะเอาอะไรอะไรมาเปิดเผยงั้นใช่ไหม
2: ไม่ใช่กลัวว่าหรอกครับแต่มันจะต้องเป็นจริงแน่เพราะเราเอามันไม่อยู่ซะตั้งแต่ต้นมันหลุดมือไปแล้วก็ตามหาไม่เจอจนกระทั่งมันเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเราถึงรู้ว่าทนายประกิตน่ะเป็นคนพามาส่งโรงพยาบาลเล่นกับใครก็เล่นนะครับแต่ไอ้เรื่องทนายนี่อย่าดีกว่าหัวหมอโดยเฉพาะนะครับมันน่ะเป็นพวกเดียวกับคุณชนมณีด้วย
0: ไม่เฉพาะคุณอะไรที่ว่านั่นกับเจ้าเอ้ยมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพูดง่ายๆเป็นฝ่ายตรงข้ามได้รู้อะไรบ้างแล้วมีหลักฐานอะไร
1: หลักฐานอยู่ที่ตัวเจ้าเปลวนี่เมื่อเรากำจัดมันได้ซะแล้วไม่น่าจะมีหลักฐานอะไรเหลือให้ใครมาเล่นงานเราได
3: ้อย่าประมาทนะครับคุณรักเลย
0: เพราะเท่าที่ผมฟังดูมันมีเรื่องเบื้องหลังกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่คุณเกิดยังมีชีวิตอยู่ฝ่ายเจ้าโอจะสามารถนำมาลื้อฟื้นปัญหาทำให้เกิดยุ่งยากได้ไหม
1: คุณเด่นกลัวเลยคะ
0: เราจะใช้คำว่ากลัวเสียแต่ใช้คำว่าไม่ประมาทเอาไว้ก่อนดีกว่าคุณคิดว่าเขาจะมีหลักฐานอะไรทำเราได้ไหม
1: ก็อย่างที่ฉันพูดนั่นเลยค่ะเส้นเจ้าปลิวสักคนก็น่าจะหมดปัญหาเพราะคนที่จะเป็นหลักฐานไม่มีตัวตนมายืนยันอีกละเจ้าปลิวน่ะกำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้คนเดียว
0: เป็นอันว่าคุณรักแร่แน่ใจไม่มีพี่ปลิวจะไม่มีอะไรเป็นหลักฐานให้ตำรวจได้อีกแล้ว
1: แน่นอน
0: แล้วถ้าเขาจะเอาคำพูดของเจ้าปลิวค้นหาหลักฐานล่ะ
1: ไม่มีทางค่ะเพราะหลักฐานอย่างอื่นไม่มีนอกจากคำพูดและการกระทำอย่างอื่นไม่มีอะไรเป็นหลักฐานเมื่อไม่มีเจ้าปลิวจะเอาคำพูดของมันเป็นหลักฐานหรือจะต้องค้นหาหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบแค่คำพูดอย่างเดียวลอยๆไม่มีทางทำอะไรเราได้ค่ะ
2: ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีครับแต่ถึงยังไงเราอย่าประมาทดีกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ต้องระวังแล้วก็ทบทวนกันให้ดี
0: ใช่ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นน้ำลดตอโผล่เนี่ยแม้ว่าจะยากที่จะทำอะไรเราได้แต่ถ้าจะทำให้เรายุ่งยากไม่น้อย
1: ฉันมั่นใจค่ะไม่มีใครทำอะไรเราได้แน่นอน
0: คุณมีทนายความบ้างไหม
1: มีค่ะทนายของบริษัทเราจ้างเอาไว
0: ้ดีครับเรานำเรื่องนี้ไปปรึกษาเขาเพื่อให้เตรียมการล่วงหน้าเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะ
0: อีกอย่างนึงเราต้องกลับไปทบทวนเรื่องเก่าๆอีกทีนึงว่าไม่มีช่องว่างตรงไหนที่จะเป็นหลักฐานให้ใครทำอะไรเราได้จะได้รีบป้องกัน
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งให้คิดเลยมันทั้งเหนื่อยทั้งหนักสมองจนสับสนไปหมดแต่ถึงยังไงก็ขอบใจแกนะแสบกับจอร์ดที่ไม่ประมาทในเรื่องนี
0: ้ไม่เป็นไรหรอกครับ
2: ไม่เป็นไรนะครับ

0: ทำไมเงียบไปล่ะ
1: ใจคอความคิดมันว้าวุ่นไปหน่อยค่ะถึงจะไม่กลัวแต่มันก็รบกวนสมองเอาเรื่อง
0: ครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดไม่คิดซะเลยเราอาจจะมีช่องโหว่ให้มันเอามาเล่นงานเราได
1: ้ไม่คิดเลยว่าเจ้าเปลือยตัวคนเดียวมันจะทำเอาวุ่นไปหมดถึงมันจะตายไปแล้วก็ยังไม่วายคายพิษทิ้งเอาไว้
0: ไม่ใช่เพราะเจ้าเปลือยคนเดียวแล้วฮะที่ทำให้วุ่นมันเพราะไอ้โอ้ยกับเจ้าทนายความจอมยุ่งนั่นต่างหากทำให้เราว้าวุ่นกัน
1: แล้วก็แฟนคนด้วย
0: แฟนที่ไหนอีกไม่ทราบก็แฟนเขาผมน่ะอยู่ที่นี่แล้ว
1: อย่ามาทำไก่ค่ะ ไม่ใช่เพราะเรื่องหึงหวงของคุณหรอกเหรอมันจะไม่วุ่นอะ
0: เรื่องนั้นมันจบไปแล้วล่ะคุณผมมีแต่ความเจ็บใจมากกว่าผมไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นอะไรกับผมอีกแล้วนอกจากความเป็นศัตรูที่จะต้องจองร้านจองผลาญกันให้หมดสิ้นไปหรือว่าคุณไม่เชื่อ
1: แล้วคุณจะทำยังไง
0: ก็อย่างที่เราตกลงกันแล้วพอเรื่องเงียบๆเราจะย้อนมาจัดการกับมันอีกทีนึงเพื่อยึดไร่ชนนีมาเป็นของผมกับพวกคุณให้ได้ไง
1: มันจะไม่ง่ายเกินไปหรอคะ
0: ผมเตรียมแผนการขั้นแรกไว้แล้วนะเราปรึกษาทนายแก้ปัญหาเรื่องเจ้าปลิวพร้อมกับให้แสบเปรี้ยวหรือว่าเค็มแอบมาติดต่อลูกน้องบางคนในไร่ชนนีให้เขาดูการเคลื่อนไหวแล้วรายงานให้เรารู้ทุกระยะจะได้หาวิธีดำเนินการแผนขั้นต่อไปโอกาสน่าต้องเป็นของเราเข้าจนได้แล้วนะ
1: ก็เหมือนที่ฉันคิดแล้วค่ะตราบใดที่นีโอยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นฉันไม่มีความสุขนักหรอกค่ะ
0: เป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นมันต้องชดใช้หนี้แค้นให้คุณกับผมเนี่ย

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเก

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ขอบใจมากคุณจี๊ด
1: ไม่ต้องหรอกค่ะเป็นหน้าที่ของจี๊ดอยู่แล้วเราละได้ซ่า
2: ไม่น่าถามใส่บาตรจะถามพระทำไมจ๊ะ
1: ซ่าจนหยุดสุดท้ายเหมือนกันนะเราเน
2: ี่ยก็ชื่อซ่าสิหยางก็ต้องซ่าแบบนี้อ่ะ
1: หยิบเอาไปสิ
2: ขอบใจจ๊ะที่ยังนึกถึงซ่าคนดี
1: จะอ้วกแตกหยิบดีๆนะอย่าลุ่มล่ามให้เลอะเทอะล่ะ
2: จ๊ะขอโทษนะครับทุกท่าน
1: ต้องการอะไรก็เรียกนะคะ
0: จ้ะจ้ะ
2: ไม่ถามซาบ้างเลยหรือจ้ะ
1: หุ้ยเราเหรอต้องไว้ถามกันในครัว
2: อ้าวทำไมต้องถามในครัวด้วยตรงนี้ไม่ได้เหร
1: อของดีอยู่ในครัวสิจ้ะ
0: เอาละฉันว่านายนั่งลงแล้วก็ซดให้สบายดีกว่าอย่าทำให้มันวุ่นวายไปเลยดื่มๆก็ไปเถอะ
2: ครับคุณทนาย
0: คุณโอ้ยคุณหมอ

0: แล้วคุณโอจะเอายังไง
1: อย่างที่ผมบอกเมื่อคืนนี้ไปดูในปลิวกันหน่อยแล้วเราจะไปเขาสมิงกันเลย
0: นั่นแหละคุณจะเอายังไงต้องพูดกันให้กระจายซะก่อนจริงไหมหมอ
2: ใช่ครับคุณอาไอ้จะไปส่งๆมันคงไม่สวยนะต้องมีแผนกันก่อนเมื่อไปถึงนู่นแล้วนะครับเหมือนกับเข้าเมืองเสือเมืองสิงเราคงไม่มีโอกาสได้พูดกันยาวนะ
1: หมอกลัวเขาจะต้อนรับเราด้วยกระสุนนะ
2: เป็นไปได้ถ้าหล่อนรู้ว่าคุณไปเหมือนกับคราวที่แล้วจนกระทั่งคุณโอ้ยต้องถูกโยนบาปเข้าใส่ว่าเป็นฆาตกรต้องหนีหัวซุกหัวซุนแทบเอาชีวิตไม่รอดอย่าให้เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นแบงขาด
1: แล้วหมอคิดว่าป่านนี้รักเร่คงจะกลับไปเขาสมิงแล้วใช่ไหม
2: ถ้าตามปลิวไม่เจอจริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนอกจากรักเร่แล้วคงจะต้องเจ้าระเด็นอีกคนหนึ่ง
1: ในคนนี้นะเท่าที่ผมฟังจากคุณชนคุณแม่หมอนี่เป็นหนุ่มสังคมนะ
0: ร้อยเล่พันเหลี่ยมคบยากคบกับใครรู้สึกว่าจะหวังผลประโยชน์ไปเสียทั้งนั้นการคบกับรักเล่นี่ต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ผมไม่เข้าใจทำไมจิตใจของคนพวกนี้ถึงได้เหี้ยมเกรียมก็อย่างในเด่นเนี่ยผมก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับเขาแต่ก็ต้องเป็นศัตรูกันโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: ข้อแรกคุณขวางทางรักของเขาและประการที่สองขวางทางผลประโยชน
1: ์งั้นน่ะผลประโยชน์อะไรล่ะก็ในเมื่อผมไม่เคยมีประโยชน์ที่นี่และก็เคยประกาศไปแล้วผมไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ผู้จัดการไร่ที่เสนอให้เพราะเป้าหมายในเวลานี้ของผมอยู่ที่เขาสมิง
2: คนนั้นพาในคุณโอ้ยมันก็เห็นคุณเป็นศัตรูไปทั้งนั้น
1: แล้วทางรักเล่ล่ะสำหรับคุณเกลือไกลน่ะพอว่ากันนะผมไปขัดขวางผลประโยชน์ของเขาๆแต่สำหรับรักเล่เนี่ยดูจะไม่มีเหตุผลที่โกรธแค้นผมเอาซะเลยแต่ถึงกับสั่งฆ่าตั้งแต่รู้ว่าผมจะออกจากคุกล่ะ
0: อาว่าไม่นั่นนะเกรงว่าเมื่อคุณโอ้ยออกจากคุกต้องย้อนไปเขาสมิงอาจจะไปขุดคุยเบื้องหลังเรื่องราวต่างๆทำให้หล่อนลำบากมั้ง
1: ผมก็ไม่เคยมีความคิดเรื่องนั้นมาก่อนนะแต่เพราะการกระทำของเขานั่นแหละพอถูกยิงที่หน้าบ้านมันก็เลยทำให้ผมฮึดสู้ขึ้นมาและผมก็ไม่รู้จะไปไหนด้วยก็เลยตัดสินใจเสี่ยงดวงย้อนไปเขาสมิงถ้าไม่เกิดเรื่องถูกฆ่าถึงสองคนผมก็อาจจะเตลิดไปทำเหมืองไปโน่นเพราะว่าอย่างน้อยความรู้ที่ผมมีอยู่ก็สามารถทำเหมืองแร่ได้ผมกะจะไปตายเอาดาบหน้าในที่ที่ไม่มีใครรู้ประวัติผม
0: วัวสันหลังวะเห็นอีกาบินผ่านก็หวาดผวาเป็นธรรมดาอยู่เอง
2: จุดนี้เองทำให้รักเร่พลาดท่าทำให้คุณโอ้ยมีโอกาสได้กู้เกียรติของตนเองนับว่าเป็นผลดีกับคุณอยู่มากเหมือนกันแต่ก็ต้องเสี่ยง
0: คราวนี้จะไปแบบเสี่ยงหรือจะไปแบบไม่เสี่ยงแบบเสี่ยงก็ไปกันเงียบๆแล้วบุกให้ถึงตัวหรือจะไปแบบเอาตำรวจไปด้วยจะได้ให้ตำรวจกวาดล้างซะเลย
1: ผมน่ะไม่อยากจะผูกพยาบาทจองเวรกับผู้หญิง
2: นี่แหละผมถึงว่าเราควรจะไปอย่างที่มีแผนไอ้แบบครั้งที่แล้วเสี่ยงมากไม่ควรจะซ้ำ
1: ผมก็บอกไม่ถูกนะครับว่าควรจะไปแบบไหนกันดี

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้ว
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Fresh Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: สิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุข
2: เพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
2: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากัน
1: ห่วงใยใส่ใจและแบ่งปัน
2: ขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
2: Our happiness Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดย
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM

Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะเลือกเพลงพี่เบิร์ดมาฝากกันนะคะอัปเดตล่าสุดปีนี้พี่นกน้อยผู้จัดการของพี่เบิร์ดได้ออกมาบอกผ่าน TikTok บอกว่าเมื่อปีนี้พี่เบิร์ดไม่มีคอนเสิร์ตนกน้อยก็มีความในใจเล็กๆมาบอกรอกันนะโดยคลิปเป็นภาพของพี่นกน้อยผู้จัดการส่วนตัวเจน AI ร้องเพลงเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2529จะเห็นได้ว่าแทบไม่มีปีไหนนะคะที่พี่เบิร์ดธงชัยว่างเว้นจากงานคอนเสิร์ตกลายเป็นงานแฟนมีตติ้งใหญ่ประจำปีที่คนรักเบิร์ดธงชัยจะต้องมารวมตัวกันแม้บางปีจะไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบเบิร์ดโชว์ก็จะมีคอนเสิร์ตในชื่ออื่นหรือผลงานอื่นๆให้ได้รับชมกันทุกปีก็จะมีช่วงปี2563ถึง2565ที่พี่เบิร์ดขาดการจัดคอนเสิร์ตแบบต่อเนื่องด้วยเพราะสถานการณ์โควิดหลังจบคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทำให้หลายคนเป็นห่วงสุขภาพของพี่เบิร์ดในวัย67ปีนะคะแม้หลายคนจะเป็นห่วงแต่พี่เบิร์ดก็ยังปรากฏตัวตามที่ต่างๆอยู่เสมออย่างช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีภาพเดินสายทำบุญหลายจังหวัดในภาคอีสานมีภาพพี่เบิร์ดไปเที่ยวโคราชไหว้ย่าโมทำบุญที่หนองคายชมปราสาทหินพี่มายขึ้นหินสามวานที่บึงกาฬซึ่งหลังจากที่พี่นกน้อยได้แจ้งข่าวปีนี้ว่าพี่เบิร์ดไม่มีคอนเสิร์ตแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายบอกว่านานเท่าไหร่ก็รอพี่เบิร์ดได้แม้ว่าปีนี้พี่เบิร์ดจะไม่มีคอนเสิร์ตแต่ก็ยังมีโปรเจกต์40ปีเบิร์ดธงชัยเป็นการรวบรวมความทรงจำ40ปีในวงการเพลงที่ผ่านมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันค่ะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: เอาให้ดีสิทธิย่อมจะตามมาเองพละกำลังนั้นไม่ได้มาจากความสามารถของร่างกายแต่มันเกิดจากจิตใจที่มั่นคงความไม่รุนแรงมีความยิ่งใหญ่กว่าความรุนแรงอย่างไม่อาจคาดประมาณเพราะการให้อภัยย่อมแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าการลงโทษ
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำโชคมงคลแกลเลอรี่ร้านเครื่องปั้นดินเผาของดีเมืองเชียงรายลวดลายเป็นเอกลักษณ์จะซื้อไปแต่งบ้านหรือเป็นของฝากได้เลยค่ะโชคมงคลแกลเลอรี่เปิดทุกวัน 9:30 จนถึง 3:00 ข้างร้านนกหวีดนวดแผนไทยมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สู
5: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: เชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อคมิลช็อคไวท์ช็อคแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ Your happiness, our happiness.

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จงวางเป้าหมายให้อยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถมองเห็นได้นะคะเพราะเป้าหมายในชีวิตของคุณควรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในทุกส่วนของชีวิตซึ่งเป้าหมายนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางชีวิตของคุณและจะต้องเป็นเสมือนกำลังใจที่จะสนับสนุนให้คุณก้าวเดินต่อไปอีกด้วยค่ะอย่ากำหนดเป้าหมายในชีวิตเพียงเพื่อที่จะนำมันไปซุกซ่อนและกลับมาตรวจสอบเป้าหมายของชีวิตในอีก40ปีให้หลังว่าคุณสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะจงสร้างเป้าหมายในชีวิตขึ้นมาและใช้เป้าหมายเหล่านี้ในการให้เกิดประโยชน์ใช้ชีวิตตามที่ได้มุ่งหมายเอาไว้และคอยอัปเดตเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาค่ะจากนั้นก็ดำเนินชีวิตไปตามความมุ่งหมายนั้นๆจากการวิจัยพบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีต่อวันในการตริตรองถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และสิ่งที่พวกเขาจะสามารถทำเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของพวกเขาได้ต่อไปตามเป้าหมายค่ะ

0: ลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: ครบสินค้านาทีท้อย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
2: ซักผ้าฝาหน้า
1: เพียง 4,000 นิด
2: ๆงานนี
1: ้28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี
1: ้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
1: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ
2: ่ของดี
1: มีจำกัด
2: หมดแล้วหมดเลย
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
4: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
5: An Education Beyond Tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
7: Your happiness, our happiness. Mass FM.

ุณผู้ฟังคะด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีความชื้นสูงในฤดูฝนน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โควิดพุ่งยอดผู้ป่วยสะสมทะลุ 9.5 หมื่นรายดังนั้นทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงเตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมแล้วทั้งสิ้น 95,357 รายคิดเป็นอัตราป่วย 144.76 ต่อประชากรแสนคนและมีรายงานผู้เสียชีวิตสะสม14รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยยังคงเป็นไปตามแบบจำลองการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและความชื้นสูงในฤดูฝนส่งผลให้เชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่และเชื้อไวรัส RSV ที่พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความพร้อมรองรับอย่างเต็มที่ทั้งเตียงรักษายาต้านไวรัสและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีสำรองอย่างเพียงพอพร้อมขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัดและล้างมือสม่ำเสมอโดยไม่ต้องตระหนกเพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนค่ะ

0: นัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
5: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
3: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
4: มนนมสด

0: ทราบว่าจะเชื่อหรือไม่นะคะว่าสุขภาพกายและใจนั้นมีความสัมพันธ์กันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ใดๆขึ้นส่งผลต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะศาสตร์แผนจีนได้มีการระบุถึงผลร้ายของอารมณ์ในการก่อโรคที่ส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดและลมปราณทำให้อวัยวะเกิดความเสียสมดุลแล้วก็เกิดอาการเจ็บป่วยเพราะพลังชีหรือลมปราณอันเป็นพลังพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติและเป็นหนึ่งในสารจำเป็นที่ร่างกายขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเลือดน้ำจริงและชีซึ่งมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นและผลักดันการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกตินั่นเองคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าเมื่อมีอารมณ์โกรธมากระทบใจแต่จริงๆแล้วลงไปถึงตับเลยทีเดียวค่ะหากคุณมีอารมณ์โกรธมากจนเกินไปจะส่งผลให้ชีและหยางของตับแผ่ซ่านและก็ลอยขึ้นบนจนเกิดความร้อนหรือไฟเผาผลาญเลือดในตับที่สะสมไว้ทำให้เกิดอาการหน้าแดงตาแดงเวียนศีรษะปวดสีข้างแน่นบริเวณชายโครงและส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆในระบบช่องท้องเช่นกระทบต่อม้ามทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเดินและกระทบต่อกระเพาะอาหารทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยไม่เพียงอารมณ์โกรธนะคะทว่าตรงข้ามอาการดีใจก็มีสิ่งที่จะเป็นผลกระทบต่อหัวใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ยินดีหรือดีใจหากอยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ชีหัวใจไหลเวียนช้าลงเลือดลมไหลเวียนดีเกิดความผ่อนคลายและสบายใจแต่ว่าเกิดความดีใจสุดขีดมากจนเกินพอดีก็อาจจะส่งผลร้ายทำให้ชีหัวใจกระจัดกระจายจิตใจไม่สงบขาดสติและสมาธิหัวใจเต้นเร็วเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดนอนหลับไม่สนิทใจสั่นแล้วก็อาจจะส่งผลอันตรายต่อผู้ป่วยโรคหัวใจได้ด้วยส่วนอารมณ์เศร้าโศกหรือวิตกกังวลจะมีผลกระทบต่อปอดค่ะด้วยอารมณ์เศร้าโศกเสียใจส่งผลกระทบต่อชีของปอดทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจขัดไม่เต็มปอดเสื่องซึมไม่มีแรงเหนื่อยและอ่อนเพลียง่ายส่งผลกระทบต่อชีหัวใจทำให้เกิดอาการใจสั่นใจลอยและส่งผลกระทบต่อชีม้ามทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดและไม่ค่อยอยากอาหารนอกจากนี้นะคะหากมีอารมณ์ครุ่นคิดมากจนเกินไปก็จะส่งผลกระทบให้ชีของม้ามติดขัดและถูกอุดกั้นส่งผลกระทบต่อการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารเช่นมีอาการเบื่ออาหารไม่สบายท้องท้องอืดท้องเดินและส่งผลให้เลือดหัวใจพร่องทำให้มีอาการใจสั่นนอนไม่หลับฝันมากความจำเสื่อมและหลงลืมได้ง่ายและสุดท้ายมาดูกันนะคะว่าอารมณ์หวาดกลัวมากๆก็จะทำให้ชีไตดึงรั้งลงล่างไม่มีแรงดูดรั้งทำให้มีอาการหน้าซีดหน้ามืดเป็นลมผมร่วงกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้ลำบากปวดเอวและปวดกระดูกที่สำคัญไตไม่สามารถส่งสารจำเป็นและชีไปหล่อเลี้ยงหัวใจและปอดได้เพียงพอทำให้เกิดอาการหงุดหงิดสับสนใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจขัดกระวนกระวายและนอนไม่หลับและนี่ก็คืออารมณ์ทางใจนะคะที่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆทำให้เสียสุขภาพค่ะฟังค่ะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: จริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอร์บียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: แมสเอฟเอ็มขอบคุณนะคะ
0: คุณผู้ฟังคะขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุแมสเอฟเอ็มจากใจศรีสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมสเอฟเอ็มเชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
7: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
7: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening.

ันก็ต้องถึงวันที่จากลาและไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะการเอ่ยคำว่าลาก่อนก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนเป็นการเอ่ยคำลาให้แก่กันและกันนะคะตอนนี้เราเพิ่งเจอกันค่ะยังไม่ลาก่อนยังอยู่ด้วยกันยาวไปจนตลอดทั้งวันเลยทีเดียวเพราะว่าพี่เตือนจัดรายการชั่วโมงสุดท้ายช่วงเย็น17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเพราะฉะนั้นช่วงเย็นถึงก็ลากันตอนนี้นั่งยาวๆและนี่คือชั่วโมงแรกของวันกันด้วยนะคะพบกันวันพฤหัสบดีค่ะ3 กันยายน 2569ใช้กันยายนกันมา3วันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นเช้านี้กับอากาศที่ดีๆฝนยังไม่ตกนะคะแต่เท่าที่ดูก็คือมีความเสี่ยงในการที่จะรอลุ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยตลอดทั้งวันคือแดดแรงมากแดดสุดๆไปเลยค่ะแต่พอตอนเย็นๆค่ำๆฝนก็เทมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอากาศแต่ละวันนี้ไบโพล่าของจริงของแท้นะคะเริ่มต้นกับพี่เต๋อเรวัชพุทธินันท์กับคงจะมีสักวันค่ะและสนีวสันต์โชติกุลกับลาก่อนเช้ามาตื่นขึ้นมาพร้อมกับดราม่าเรื่องราวของคอนเสิร์ตเพราะว่าหลายคนไปดูคอนเสิร์ตกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเกิดปัญหาเรื่องราวของเขาเรียกเป็นที่นั่งสุดนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของบริษัทที่มีการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะขอเลื่อนการแสดงวันแรกนะคะจากวันที่2 กันยายนคือเมื่อวานนี้วันแรกเลยมีหลายคนจองตั๋วเครื่องบินลางงลางานเพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตซึ่งเป็นวันแรกก็คือเมื่อวานนี้2 กันยายนเป็นการอำลารอบสุดท้ายก็คือ9 กันยายนซึ่งก็แน่นอนว่าจากที่จะได้ดูเป็นวันแรกก็กลายเป็นได้ดูวันสุดท้ายนั่นเองค่ะเนื่องด้วยความบกพร่องจากที่นั่งยกระดับในบางส่วนซึ่งทาง Impact Arena เห็นว่ามีความไม่ปลอดภัยนี้กรุงคอนเน็กจึงได้เลื่อนการแสดง Farewell Concert อัศนีวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายรอบ2 กันยายนเป็น9 กันยานะคะซึ่งก็ทำให้หลายคนอาจจะต้องวางแผนในการเดินทางวางแผนในการที่จะไปดูคอนเสิร์ตใหม่เพราะว่าค่อนข้างน่ากลัวและพื้นที่ที่นั่งสุดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นชั้นที่ตั๋วแพงสุดก็คือ 7,000 บาทด้วยก็แน่นอนว่าโดนบ่นโดนดราม่า กันเยอะแต่เช้ากันเลยทีเดียวค่ะกันฟังก็ว่ากันไปกันละกันกับเรื่องราวของคอนเสิร์ตแต่ว่าทั้งศิลปินก็คือพี่ป้อมพี่โตแล้วก็ทีมงานของการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเต็มที่เต็มร้อยมากๆเพียงแต่ว่าพื้นที่ในการจัดแสดงมีปัญหานั่นเองนะคะก็คงจะค่อยๆแก้ไขกันไปค่ะอยู่ด้วยกันในเช้านี้นะคะแวะมาดูอากาศกันนิดนึงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพฤหัสบดี3 กันยายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่วันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนจะยาวๆไปจนถึงนู่นเลยค่ะคุณผู้ฟังวันอังคารวันพุธหน้านู่นเลยที่จะมีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เตรียมพร้อมดูแลเรื่องบ้านแล้วก็ดูแลเรื่องการเดินทางกันนิดนึงละกันนะคะมาดูอากาศในโซนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เช้านี้เมื่อเวลา7 นาฬิกาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ 32.4 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานั่นเองนะเริ่มต้นด้วยความสุขกันเหมือนเดิมฟังเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนกันและตั้งใจทำงานกันไปเพราะนี่คือสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนั่นเองนะคะมาเติมความรักกันค่ะพี่กบทรงสิทธิ์เพลงนี้รักเราไม่เก่าเลยรักของเรายังใหม่เติมความหวานให้กับความรักเยอะๆนะคะ

ักเธอเสมอรักเธอสุดหัวใจค่ะเสียงของพี่ก้องสารสังคปรีชาและงานของพี่กบทรงสิทธิ์ด้วยกับรักเราไม่เก่าเลยต้องเติมความรักเติมความหวานให้ความรักกันบ้างนะคะ9นาฬิกากับ29นาทีค่ะเชียงใหม่รีเทโอ92เมกะเฮิรตซ์และเวลาในช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันกับการเดินทางด้วยค่ะทุกวันคือวันต้องเดินทางไปทำงานไปเที่ยวไปไหนต้องมีรถดีๆสักคันนึงนะคะวันนี้กำลังมองหารถคันใหม่อย่าลืมค่ะ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอและต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ Toyota เชียงใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณด้วยค่ะขอรถคันใหม่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มความสุขและความสำเร็จพาลูกค้าเดินทางไปพบเจอสิ่งดีๆอย่างปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าจะชอบแบบไหนสไตล์ไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบให้คุณได้เลือกกันค่ะแนะนำโปรนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบรถไฟฟ้าของ Toyota BC4X นะสวยมากทั้งภายในภายนอกต้องบอกว่ารับความคุ้มแน่นอนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความล้ำมากๆจริงๆค่ะรับความคุ้ม2ต่อด้วยกันดอกเบี้ยต่อดอกต่อที่1ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด84เดือนผ่อนเริ่มต้น 13,652 บาทต่อเดือนหรือว่าคุณจะเลือกดาวเริ่มต้น0บาทต่อที่2ได้การรับฟรี Toyota EV Charger และรับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ150,000 กิโลเมตรค่ะมั่นใจทุกการเดินทางรองรับการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรองรับการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรจนถึง31ตุลาคมนี้สนใจแวะไปเทสไดรฟ์ด้วยกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดยังไม่มั่นใจกับรถไฟฟ้าก็มีรุ่นอื่นให้คุณได้เลือกการโค้งสุดท้ายสำหรับการเลือกเป็นเจ้าของ Toyota Land Cruiser FJ คันสวยคันเก่งคันนี้ค่ะหรือว่าจะเลือกเป็น Hilux Tavo นะที่สามารถเดินทางได้สบายๆแรงแถมประหยัดจริงเอาอยู่ทุกไลฟ์สไตล์นะคะทั้งประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมจนเอาอยู่ทุกไลฟ์สไตล์สายเที่ยวสายขับในเมืองหรือว่าจะเป็นสายทำงานทำเงินธุรกิจต่างๆก็เลือกได้เช่นเดียวกันค่ะ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะอันดากับฟ้าใสจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ไปหาหมอมั้ยคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
7: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
7: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5Gยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

Hey Soul Sister ค่ะคุณผู้ฟังงานจากเทรนเพลงนี้ก่อนในนั้นมี O City ด้วยกับ Vanilla Twilight นะคะ 9:45 นาทีกับช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีแป๊บเดียวก็จะวันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังและช่วงนี้ที่ทราบกันดีว่าอากาศแต่ละวันนี้มันมีความเป็นไบโพล่าจริงๆท่ามกลางประกาศเตือนในช่วงนี้ก็มีหลายฝ่ายเลยทีเดียวค่ะที่ออกมาแจ้งเตือนว่าเราจะเจอเรื่องของฝนตกหนักนั่นเองนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังไว้ก่อนไม่เกิดเนี่ยก็ดีแต่ถ้าเกิดมาจะได้เตรียมพร้อมในการรับมือเพราะเรื่องภัยธรรมชาตินี่น่ากลัวมากๆล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลขที่เนปาลทิเบตนะภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,225ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะบาดเจ็บอีก 2,301 รายและสูญหายมากกว่า 5,399 รายด้วยกันค่ะส่วนฝั่งของเนปาลนี่เสียหายมากกว่า 42,000 ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนฝั่งจีนยังไม่เปิดเผยมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการนะซึ่งนี่เฉพาะฝั่งของเนปาลทิเบตเท่านั้นคุณผู้ฟังก็เห็นตัวเลขแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่รุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากๆระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่านะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะมาพร้อมกับOpen House เหมือนเดิมโปรดีในช่วงนี้นะคะยังคงให้คุณได้ดูแลบ้านอย่างเต็มที่เพราะฝนกำลังจะมาบ้านไหนที่เริ่มมีรอยร้าวเล็กๆนะหรือว่าจะเป็นรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายค่ะโกเปนเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศและแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในงานซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวกันซึมอุดรอยร้าวหรือจะสีทาบ้านใหม่ก็ได้เครื่องมือช่างก็เยอะคุณพ่อบ้านจะชอบมากและมีอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายให้คุณได้เลือกกันค่ะพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะคะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดรอยรั่วช็อปได้ที่โกเปนเฮาทุกสาขาทั่วประเทศได้ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับโกเปนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางรวมไปถึงโกเปนเฮาส์สาขาพูนก็แวะไปช็อปกันได้เช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ 9.9ชอบแบบคุ้มๆเลยนะคุณผู้ฟังเปิดคลังลดสุดช็อคให้คุณได้เลือกสินค้าไม่ว่าจะเป็นมุมของสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเล่นอื่นมากมายทีเดียวก็ตามไปชอบความคุ้มแบบนี้ได้ที่โกเปนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโกเปนเฮาส์ได้เลยค่ะมาถึงงานของ The Script เพลงนี้บ้างกับ Super Heroes ค่ะ

ับไปได้ค่ะไปได้ค่ะคุณระหว่างเอสเปรสโซ่นะคะตอนนั้นมีบริชับบิ๊กนะคะกับดรีมและเดอะสคริปต์กับซูเปอร์ฮีโร่แป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ฟังได้เวลาทำงานกันต่อหลายคนถามถึงลิซ่าคุณผู้ฟังซิงเกิลล่าสุดจริงๆพี่เติมก็เข้าใจว่าจะเป็นวันนี้นะแต่มีกำหนดการในการปล่อยซิงเกิลใหม่สวัสดีค่ะที่เราได้เห็นทีเซอร์กันซึ่งแค่ยอดวิวของทีเซอร์นี่ก็ทะลุมากๆเลยทีเดียวค่ะจะได้ฟังพร้อมกันก็คือพรุ่งนี้4กันยายนเวลา7โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็รอติดตามเพลงใหม่ล่าสุดของลิซ่ากับสวัสดีค่ะได้ข่าวว่ามีทั้งตุ๊กๆมีทั้งมวยไทยมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็คือเธอก็เป็นคนที่รักเมืองไทยมากแล้วก็จะมีพรีเซนต์เรื่องราวของเมืองไทยค่อนข้างเยอะรอฟังเพลงใหม่ของลิซ่ากันต่อไปแต่ตอนนี้ไปร็อกสตาร์กันก่อนแล้วกันนะคะลิซ่าเพลงนี้กับร็อกสตาร์ค่ะเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักนายบริหารหนี้สาธารณะสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง2,000 ล้านบาทและผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีแต่สิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 น.วันที่4กันยายนถึงเวลา 15:00 น.วันที่15กันยายน2569หรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งการจัดสรรผ่านบอนคอนเน็กต์แตกต่างจากวอลเล็ตสบน.โดยใช้วิธี Small Lot First ทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะการจองก่อนหรือหลังในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินผู้จองจะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่
4: น
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: BioPharm พื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening

วอนครับวอนให้คุณกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะฮะ10นาฬิกาอีกประมาณ20นาทีครับเข้าสู่ในช่วงเวลาของการทำงานกันต่อนะครับวันพฤหัสบดีฮะวันนี้3กันยายน2569นะครับพร้อมกับอากาศที่ครึ้มๆมั้ยไม่นะวันนี้อากาศดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะแต่ว่าช่วงบ่ายน่าจะมีเรื่องของฝนฟ้าบ้างนะครับเพราะช่วงนี้เองเนี่ยนะฮะเชียงใหม่ก็ยังคงจะต้องแจ้งเรื่องของการรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันที่4คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่6นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินถล่มกันด้วยนะครับเตรียมตัวรับมือกันต่อเนื่องนะฮะจังหวัดเชียงใหม่เองนะฮะก็มีการประกาศนะครับไกลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับฉบับที่1รหัส98/2569นะครับเรื่องของฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือครับตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนนะครับคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการบัญชาการนะครับในการรับมือกรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มนะครับให้หน่วยงานทุกที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะฮะเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์นะครับยังไงก็ขอให้ประชาชนนะฮะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะมีความเสี่ยงรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำนะฮะหรือพื้นที่ในลักษณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่ามีฝนตกหนักหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยเนี่ยนะครับให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะฮะโดยเฉพาะช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับเพราะว่าช่วงต้นเดือนด้วยเสาร์อาทิตย์ด้วยคนก็จะต้องหาเรียกที่หมายหมุดหมายในการพักผ่อนเนาะไปคาเฟ่นะฮะไปท่องเที่ยวธรรมชาตินะฮะแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเกาะเข้าไปตามไหล่เขาเข้าไปตามที่ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีดินสไลด์แล้วก็พื้นที่ที่อาจจะคุณจะได้ไปเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังและติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับ

ชีวิตเหมือนก่อนนะฮะ ETC ครับคุณผู้ฟังแหมพร้อมมากเลยเพลงนี้และแน่นอนครับวันนี้หลายๆคนตื่นมาตอนเช้านะมีอาการปวดแขนปวดขานะฮะปวดอักเสบตามกล้ามเนื้อนะฮะข้อต่อขยับนี่ขยับหน่อยทรมานขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยเนี่ยนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยฮะที่ทำให้คุณเนี่ยนะฮะรู้สึกหายจากอาการปวดเหล่านี้อย่าปล่อยให้ความปวดนั้นมารั้งคุณไว้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับตัวช่วยอย่าง Planil 2X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดโคฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพิเศษใช้งานง่ายมากๆนะฮะแค่ทาบริเวณที่มีอาการเพียงแค่วันละ2ครั้งเท่านั้นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะครับ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: งใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ติดตามชมได้เลยนะครับภาพยนตร์เรื่องรินระดานะฮะวันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์นะครับพร้อมกับไปเจอผีสาวอินฟลูตัวแรงตัวแม่ที่ยึดทุกเทรนด์ฮิตติดทุกกระแสนะครับแล้วก็อารวาสทุกพื้นที่พร้อมกับความสยองความดุความโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G ครับจากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นที่ชื่อว่ารินระดาครับตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างตัวเองจากชั้น14ของระฟ้าคอนโดมิเนียมครับสั่งเวอร์ชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมกับโอกาสอีก49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสะสางทุกอย่างที่ค้างคานะครับโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ติดตามมาจากปรโลกในการคุมกฎเวลาและก็ปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวที่แสนธรรมดาที่จะต่อสู้ให้กับรินระดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมสร้างกันขึ้นมานะครับติดตามชมได้เลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยโยชิรินระดาครับกับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตแล้วก็กระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูบี้และน้องนีน่านัชชานะครับร่วมด้วยนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายเลยทีติดตามชมได้เลยครับกับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับกับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะซินซิงคูล่าครับผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอ

อนะครับรักเอ๋ยฮะก่อนนู้นจันคุณซินนะครับรักผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอครับขอบคุณแก MG นะฮะวันนี้พบกับรถไฟฟ้าน้องใหม่กับ MG Urban นะครับวันนี้เนี่ยคุณจะได้พบกับรถที่ดีไซน์น่ารักครับดูทันสมัยเรียบหรูนะฮะแถมยังขับง่ายด้วยและที่สำคัญครับเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่นะฮะส่วนห้องโดยสารนั้นกว้างขวางนั่งสบายครับเบาะนั่งยังมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะส่วนด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จเต็มๆ1ครั้งนะฮะวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรแล้วก็ที่สำคัญครับการบริการหลักการขายสบายใจหายห่วงได้ครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีมากถึง126แห่งครับพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยแวะไปกันได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะครับให้คุณได้ไปทดลองขับและรถพร้อมส่งมอบด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแวะไปเจอกันได้กับน้อง MG Urban ครับตอนนี้จอดรอให้คุณไปเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับที่โชว์รูม MG ครับ

ไม่แบ่งใครครับจาก H7 ในซิงเกิลล่าสุดนะฮะเพราะมากเลยครับกับการผสมผสานดนตรีไทยเข้ากับดนตรีสากลนะคุณผู้ฟังละเมียดละไมและก็ละมุนมากๆครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับวันนี้โรงพยาบาลลานาเราออกแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับสำหรับลานา Hospital Application ครับให้คุณนั้นสามารถรับบริการข้อมูลเข้าถึงการรักษาได้สะดวกมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูประวัติการรักษานะฮะดูใบนัดหรือว่าวันนัดในครั้งถัดไปโดยที่คุณไม่ต้องพกพาเอกสารแล้วนะฮะบางทีการพกพาเอกสารหรือการเก็บใบนัดบางทีมันหายฮะเอาจริงๆนะด้วยความที่เรานู่นนี่นั่นเนาะทุกวันดังนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยนะฮะมันง่ายมากเลยทีเดียวในการจะดูว่าอ๋อวันนัดถัดไปยังไงแจ้งเตือนก็ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการดูประวัติการรับยานะฮะดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับดูประวัติการรักษารวมไปถึงการดูคิวตรวจแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวเข้าไปที่ App Store และ Google Play ครับคุณผู้ฟังแล้วค้นหาคำว่าลานา Hospital ได้เลยนะครับแค่นี้คุณก็สามารถที่จะใช้บริการกับทางโรงพยาบาลลานาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0521347777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับไหนๆพูดถึงเพลงแบบร่วมสมัยแบบนี้แล้วก็นึกถึงเพลงนี้เลยฮะ

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฮะมิวสิคคอมโบเซตครับเตรียมรอให้คุณได้ฟังกันต่อนะฮะ4เพลงนี้ไปรอคุณที่ต้นชั่วโมงแล้วครับ

0: Don't go anywhere สักครู่นะฮะคุณผู้ฟังครับ4เพลงนี้จะเริ่มต้นกันต่อในชั่วโมงที่2ครับเริ่มต้นด้วยฝังใจจากน้องโบเมลดานะครับตามมาที่คนที่แสนดีจากโทนี่ผีครับรวมไปถึงพัทบรพัทแล้วก็ดมจรุวัฒน์กับรักนานๆและไปปิดท้ายที่ Three Man Down กับไม่ให้ไปครับเดี๋ยวสักครู่นึง Music Combo Set ต่อนะฮะคุณผู้ฟังหลังต้นชั่วโมงครับ
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์ดิเชียบางกอกแอร์เวยส์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ Easy Airline ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
7: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
14: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening

นานจากพัทบัวรพัทครับรวมไปถึงโทนี่ผีด้วยนะฮะคนที่แสนดีครับแล้วก็น้องโบเมลดาฮะฝังใจนี่คือ4เพลงนะครับเริ่มต้นกันต่อในชั่วโมงที่2กับชื่อแมว Radio Freshen Up ครับของการเติมเพลงให้คุณได้ฟังกันในชั่วโมงนี้ยังคงส่งต่อเพลงเพราะให้ฟังกันในวันทำงานด้วยนะฮะวันนี้ก็ยังคงต้องต่อเนื่องแล้วก็สู้กันต่อไปนะฮะวันค่อนสัปดาห์แล้วอีก2วันเอ้ยวันนี้สิวันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์อ่ะหยุด

สำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอในช่วงนี้อาจจะทำงานหนักโหมงานมาตลอดทั้งสัปดาห์อย่าปล่อยไว้ครับให้อลินามิน X Plus ครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณครับตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับอลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับเพราะว่าเราจัดเต็มครับกับส่วนประกอบสำคัญนะฮะมีเฟอร์ซันไทอามีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยพร้อมกับวิตามิน B6 B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโพทิเนตครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะฮะมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะฮะต้องการฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บนะฮะหรือว่าการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรครับรวมทั้งช่วยเรื่องของแปลประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะฮะพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้วครับที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณแล้วก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

องฟ้านะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมีแสงแดดรำไรฝนยังไม่มานะครับเดี๋ยวถ้าฝนมาเนี่ยเตรียมตัวรับมือกันได้เลยนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังปัญหาเรื่องของน้ำรั่วน้ำซึมนะฮะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่ายิ่งปล่อยนานวันเข้าบ้านเราจะเสียหายมากกว่าเดิมแล้วก็ค่าซ่อมแซมมันก็จะต้องบานปลายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรีบซ่อมแซมรีบดูแลบ้านของคุณตั้งแต่วันนี้นะฮะคุณผู้ฟังแวะไปกันได้เลยคุณผู้ฟังที่ Global House นะครับไปเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ้านนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือช่างครบครันเลยทีเดียวครับพร้อมกับช่วงนี้เรามีส่วนลดต่างๆให้คุณกันด้วยนะฮะแวะกันไปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามแล้วก็ที่สาขาเพื่อฝางด้วยนะครับคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็แวะไปกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีมหกรรม99นะฮะเตรียมตัวให้คุณได้ไปช็อปกันนะฮะเรียกว่าช็อปกันยาว9วันด้วยกันแบบไฟลุกนะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง9กันยายนนะครับและคุณยังผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง36เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% กันด้วยนะครับและอย่าลืมครับวันนี้ซื้อ 10,000 คือ 2,000 ยังมีเช่นเดิมนะฮะเมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิพิเศษครับสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาท800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขนะครับรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำมะถันทองสูงสุด 5,000 บาทและคุณยังรับคูปองส่วนลดเพิ่มมูลค่ารวมกว่า 1,200 บาทครับเมื่อกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ Official กับทาง Global House นะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับแต่พูดถึงฝนก็เลือกเพลงที่เกี่ยวกับฝนมาดีกว่ามีนะฮะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ

The Cover Song นะฮะและนี่คือ ETC แล้วก็ Tattoo Color นะครับรักแรกพบครับคุณผู้ฟังฮะเวลาฟังดนตรีสดที่เขาทำมา rearrange ใหม่นี่มันน่าฟังและมันอิ่มเอมมากๆนะฮะเวลาหมดพอดีแล้วครับส่งท้ายด้วย BYD Nostar เชียงใหม่นะครับวันนี้พบกับ BYD Celeron 7ครับรุ่น All Wheel Drive นะฮะพร้อมกับสีใหม่กับ Post Purple นะฮะเฉดสีที่เติมเต็มความโดดเด่นให้ทุกมุมมองครับผสานสมรรถนะและก็เทคโนโลยีที่พร้อมยกระดับในทุกการเดินทางนะครับวันนี้ครับถ้าคุณไปจองนะฮะคุณจะได้พบกับเรียกว่าออปชั่นใหม่ๆนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ๆของ BYD Celeron 7ครับอย่างเช่นนะฮะระยะทางสูงสุดในการวิ่งนะฮะเมื่อคุณชาร์จเต็มเนี่ย600กิโลเมตรนะครับชาร์จเร็วสูงสุดถึง230กิโลวัตต์ครับแบตเตอรี่นะฮะมีความจุถึง 91.3 กิโลวัตต์อัวร์แล้วก็แรงบิดสูงสุดคือ690นิวตันเมตรนะฮะกับ BYD Celeron 7รุ่น All Wheel Drive Ultimate นะครับในราคา 1,349,900 บาทนะครับให้คุณไปพบกับโปรโมชั่นพิเศษกันได้เลยนะฮะที่โชว์รูมของ BYD Nostar เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขามหิดลนะฮะตรงแยกสนามบินสาขาราชดำเนินนะครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็ที่สาขาควงสิงครับใกล้ที่ไหนก็แวะกันไปได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053-278-555นะครับที่บีวดีนอสตาเชียงใหม่ครับเวลาหมดพอดีแล้วฮะดูเวลาแล้วก็ไม่น่าจะทันไม่น่าจะได้สักเพลงแล้วฮะเพราะเวลาน่าจะไปละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะฮะวันศุกร์แห่งชาติกันละกันครับไปแล้วฮะแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะซาบิดายืนยันกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมที่จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการส่งต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายประจำชาติย้ำที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกันมาโดยตลอดนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าโจงกระเบนของผู้ชายและสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงจีบชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดของผู้หญิงเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่าสิ่งสำคัญคือต้องสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยซึ่งมีประวัติมายาวนานตั้งแต่ปี2503โดยชุดไทยประจำชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีการศึกษาวิจัยในเรื่องการสวมใส่ชุดไทยของสตรีในยุคสมัยก่อนและมีการนำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ทั้งนี้ในรายละเอียดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือในทุกๆด้านกับกระทรวงศึกษาธิการในการส่งต่อองค์ความรู้โดยที่ผ่านมาได้มีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาและจะใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการความร่วมมือกันต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: BioPharm พื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันทุกวันถึงบ่ายโมงเช่นเคยนะคะเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้เพลิดเพลินกับอาหารมื้อเที่ยงด้วยทุกวันเลยนะคะวันนี้มีอาร์ตกับฟังเกลเริ่มต้นรายการกับเพลงที่ชื่อ All I Know แล้วก็ตามด้วยเพลงของซิงนำเพลงเก่ามากของจอร์จเกิร์ชวินที่เขียนไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่20มาร้องใหม่แบบของซิงน่าฟังไม่น้อยเลยนะคะเพลง Something Someone to Watch Over Me นั่นเอง Someone to WatchOver Me โดยซิงที่เพิ่งจบลงไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็คิดว่าฝนจะซาซาลงไปแล้วแต่จริงๆแล้วอาจจะมาช่วงค่ำๆนะคะฟ้ามืดมาแป๊บเดียวฝนจะตกหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นฟังติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้บ่อยๆนะคะสำหรับคุณที่จะเดินทางด้วยยิ่งต้องติดตามค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าภาคเหนืออีสานเตรียมรับมือกับมรสุม 4-7 กันยายนนี้โดยไทยตอนบนมีฝนกระทบโดยฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงแม้จะหนักมากแค่ไหนอย่างไรก็ยังมีน้ำฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้นะคะสำหรับคุณที่จะเดินทางในช่วงนี้ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อคกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซล สายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ 9.9 สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725555

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซอง Good Memory วันนี้เลือกเสียงร้องของ Phil Collins ให้คุณได้ฟังนะคะเพลงที่เป็นซิงเกิลที่2ของเขานะคะซิงเกิลแรกของ Phil Collins ก็คือ Against All Odds โด่งดังมากๆเลยนะคะพอมาถึง One More Night ก็สามารถขึ้นอันดับ1ในสหรัฐอเมริกาได้ค่ะแล้วก็ที่อังกฤษก็ยังไม่ถึงอันดับ1แต่ก็ติด Top 10นะคะฟัง Good Song Good Memory วันนี้ค่ะOne More Night โดย Phil Collins Good Song

Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz คุณผู้ฟังคะสยามทีวีเชียงใหม่ซูเปอร์ช็อคเซลล์ต้อนรับคุณแล้วค่ะ 9.9 ช็อคเซลล์วันนี้ที่ใครกำลังเล็งมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าสยามทีวีจัด 9.9 ซูเปอร์ช็อคเซลล์ 1-9 กันยายนนี้สายมือถือสายไอทีจัดเต็มค่ะ9วันเท่านั้นเองค่ะสมาร์ทโฟนราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปรินเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น AppleiPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Acer, Asus และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายค่ะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ราคาช็อคทั้งทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพบกับแฟลชเซลลดสูงสุด 70% และชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุดอีก 20% ค่ะผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทค่ะ9วันเท่านั้นนะคะ 1-9 กันยายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและที่ siamtv.com 9.9 นี้โปรแรงราคาช็อปต้องสยามทีวีค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจ

0: พร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายสบายดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลย Toyota ทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
1: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อปเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ 9.9 สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อปเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้9 9สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
0: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยา นาควัชระค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์ไม่พอใจและพอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะ Beautiful Sound เลือกเพลงของ Liverpool Express เพลงแรกนะคะเพลง You Are My Love ค่ะเพลงที่2เป็นเพลงของ Jefferson Airplane กับเพลง Somebody to Love เพลงที่3เป็นเพลงของ Bruce Springsteen เพลง Hungry Heart 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการฟังเพลงด้วยกันในช่วงเบรกทานมื้อเที่ยงของคุณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้มีโคดดีๆปิดท้ายรายการค่ะผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมักจะไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญแต่จะเป็นผู้ที่ทำให้ตนคนอื่นรู้สึกมีความสำคัญมากกว่า Beautiful Sound วันนี้ไปก่อนค่ะมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายนะคะกันทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการขนส่งทางบกเดินหน้าจัดระเบียบรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเร่งตรวจสอบคุณสมบัติทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการโดยผู้ประกอบการแอปได้ให้ความร่วมมือตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดีเร่งรัดให้สมาชิกผู้ขับรถทุกรายในความดูแลมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้เปิดพื้นที่อาคาร4เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปโบลต์ลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังโบลต์ได้ปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดปรากฏว่ามีผู้เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ายังไม่มีใบอนุญาตดังกล่าวขบได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทาง www.dlt-elearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio

แล้วค่ะรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันที่นี่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับบ่ายของวันทำงานเหมือนเดิมพระรหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะพร้อมกับอากาศที่ครึ้มๆมานิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้แดดแรงมากแดดจัดสุดๆไปเลยค่ะร้อนอีกต่างหากด้วยเริ่มต้นกับเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงแรกนะคะงานของ Ariana Grande เพลงนี้กับ Supernatural รวมไปถึงเอลิซาวูดด้วยค่ะกับ 24/7 และศิลปินอาร์ตี้ศิลปินไทยด้วยเพลงนี้เพราะมากกับ Experiment นั่นเองนะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงและเป็นเพื่อนกันในช่วงบ่ายนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมและค่ะชั่วโมงแรกก็จะมีเพลงสากลมาพร้อมมาฝากกันด้วยจ้ะมีเพลงช้าบ้างเพลงจังหวะสนุกสนุกบ้างปะปนกันไปส่วนใหญ่คุณผู้ฟังจะขอเพลงจังหวะสนุกซะมากกว่าด้วยอาจจะมีความง่วงอะไรประมาณนี้ก็เลยขอเพลงสนุกสนุกมาได้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฟังเพลงไหนส่งเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งอินบ็อกซ์ของเชียงใหม่เรดิโอหรือว่าจะขอมาช่องทางของหน้าเว็บไซต์ที่ www.chiangmairadio.comก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนกันกับเวลาพักบ่ายนั่งทำงานไปฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันยาวๆไปถึง4โมงเย็นเลยค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้างกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเลือกเพลงจังหวะแบบกลางๆยังไม่ต้องแดนซ์ยังไม่ต้องสนุกมากมายเท่าไหร่นะคะก็มาพร้อมกับงานของ Headbury เพลงนี้กันละกันกับ Flying High นั่นเองค่ะ

จากไทล่าเพลงนี้คุณผู้ฟังกับ Chanel นะคะก่อนนั้นมี Camila Cabello ด้วยกับ Havana Featuring กับงานคะและ Headbury กับ Fly High หลายเพลงต่อเนื่องกันนะคะกับเวลาช่วงบ่ายบ่ายโมงกับ28นาทีวันนี้วันดีนะคะ Happy Birthday Doraemon ด้วยค่ะคุณผู้ฟังการ์ตูนดวงใจของหลายๆคนต้องตื่นแต่เช้ามาดูช่อง9การ์ตูนกันนะคะซึ่งตอนที่ฉายก็น้อยนิดเหลือเกินต้องตื่นให้ไวให้เช้าถึงจะได้ทันดูโดราเอมอนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแมวเหมียวหุ่นยนต์สีฟ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะโดยวันนี้3กันยายนนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโดราเอมอนด้วยตัวการ์ตูนที่หลายคนชอบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็แน่นอนนะคะมาพร้อมกับไอเทมของโดราเอมอนเยอะแยะมากมายของที่เป็นเกี่ยวกับโดราเอมอนนี่จะขายดีและไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเขาก็ยังคงเป็นการ์ตูนในดวงใจของหลายๆคนทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะก็คือเป็นความน่ารักทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆแล้วก็มีภาพยนตร์ของโดราเอมอนหลายเรื่องมากๆที่ดูแล้วน้ำตาไหลของจริงได้เลยทีเดียวให้อะไรดีๆให้ข้อคิดดีๆแล้วก็มิตรภาพดีๆสมับความรักของโดราเอมอนและก็โนบิตะด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นวันดีๆอีก1วันกันละกันนะคะบ่ายโมงกับอีประมาณ29นาทีชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะคะเติมความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ราบรื่นชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบค่ะรอไม่นานด้วยและที่สำคัญก็คือใกล้จะสิ้นปีแล้วนะใครที่กำลังอยากจะได้รถดีๆใช้เอาไว้ไปเที่ยวพาครอบครัวไปนั่นไปโน่นไปนี่ไปทำงานต่างๆนานาเนี่ยรถ1คันใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและแต่ว่าเราจะชอบรถสไตล์ไหนมีประมาณในการเลือกรถเท่าไหร่แวะได้ที่ศูนย์บริการของเราได้เลยค่ะที่ปรึกษาการขายพร้อมมากในการที่จะให้คำแนะนำกับคุณนอกเหนือจากการขายรถแล้วเนี่ยเรายังให้คำแนะนำกับลูกค้าด้วยอย่างเช่นลูกค้ามีสมาชิกในบ้านเยอะก็ต้องนี่เลยค่ะจัดรถคันใหญ่นั่งแบบสบายๆหรือว่า

้องการรถที่เอาไว้บรรทุกของเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆค้าขายทำมาหากินก็จะมีทางรุ่นของไฮลักแชมป์ซึ่งรุ่นนี้สามารถดัดแปลงได้หลายแบบมากๆเป็นฟู้ดทรัคก็ได้นะหรือว่าจะเป็นไฮลักทาวเวอร์กับความสวยมาพร้อมกับความประหยัดคุ้มแน่นอนค่ะรถเก๋งขับสบายทั้งยาริสเอทีฟ HEV ยาริสครอสโคโลราครอสนะและรุ่นอื่นยังคันใหญ่ขับสบายก็ต้องฟอร์จูเนอร์หรือว่าจะเป็นความหรูหราลักชัวรี่สุดๆก็ต้องยกให้ Toyota New Camry รถไฟฟ้าเราก็มีกับ ToyotaBC4X ด้วยค่ะคุณผู้ฟังชอบแบบไหน Toyota เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ Bruno Mars เพลงนี้บ้างกับ

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเรา

0: มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
2: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
2: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

ฟนค่ะคุณได้ฟังกันจากเอชรันนะคะความทรงจำอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะอย่างน้อยเวลาที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปไหนเนี่ยก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ถ้าเกิดเราไม่ได้แชร์ลงในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง IG Facebook หรือว่าในช่องทางอื่นบางทีก็จะเต็มอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเรานี่แหละคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความทรงจำในโอโฟนโทรศัพท์ของเราเครื่องเก่าๆนั่นเองนะเครื่องใหม่ก็ได้นะยุคนี้สมัยนี้หลายคนอาจจะมีโทรศัพท์ไม่ได้แค่เครื่องเดียวบางคนอาจจะ2เครื่อง3เครื่องก็ว่ากันไปก็แล้วกันแต่มันจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะจองกุ๊กก่อนนานๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังจากฟีฟ่าซาวกับดรีมเมอร์นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายบ่ายโมงกับ45นาทีมีราคาทองคำมาฝากกันด้วยอาจจะยิ้มได้นิดนึงสำหรับหลายคนที่ติดต่อกันค่ะแรงขึ้นอีกนิดนึงสำหรับราคาทองคำวันนี้3กันยายนปรับขึ้นรวดเดียว 1,150 บาทเลยทีเดียวค่ะล่าสุดทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 69,000 นะคะขายออกที่ 69,200 ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่ 67,613 บาท60สตางค์ขายออกแต่ที่ 70,000 บาทแล้วนะใครมีทองเก็บไว้หรือว่ากำลังเล็งซื้อต้องบอกว่าราคาต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวข้อมูลจากทองคำราคาทองคำนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอัปเดตล่าสุดวันนี้3กันยายนขึ้นลงเหมือนราคาน้ำมันเลยนะ I'll always remember. ลองบีบเพลงนี้กับ Coconut Tree ค่ะ

0: รอลุ้นนะคะช่วงนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่เป็นระยะฟ้าฝนที่ตกมาในช่วงนี้ก็เอาแน่นอนไม่ได้มาได้ทุกเมื่อทุกเวลาจริงๆค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือแล้วก็ฝากให้ดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะได้ข่าวว่าคนป่วยเยอะมากๆไปโรงพยาบาลทีหนึ่งนี้นอกเหนือจากการที่จะไปเข้าคิวในการต้องไปกดบัตรรอแล้วเนี่ยก็ต้องมีหาที่จอดรถค่อนข้างยากมาไม่แปลกใจเลยในช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายๆคนรีวิวบริการในการรับส่งไปโรงพยาบาลมาแรงมากๆก็ถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจสำหรับบุตรหลานคนไหนที่อาจจะไม่มีเวลาว่างที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาคุณหมอเนี่ยก็ใช้บริการได้แต่ว่าต้องเลือกให้ดีค่ะเพราะว่าก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังคงต้องคิดให้ดีว่าจะจ้างดีไม่จ้างดีหรือถ้าเกิดเป็นไปได้เรานี่แหละจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ดีที่สุดก็ว่ากันไปกันละกันนะคะส่งได้กันก่อนด้วยเพลงนี้อาควากับ Barbie Girls ค่ะ
1: Hi Barbie
0: Hi Barbie เพลงที่คุณเราฟังถามมานะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ yeah.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุโซเดลไม่ตายง่ายๆจ่อวกกลับถล่มจีนตอนใต้ฮ่องกงมาเก๊าเสี่ยงน้ำท่วมพายุโซนร้อนโซเดลยังคงเคลื่อนตัวอย่างช้าๆบริเวณช่องแคบไต้หวันโดยมีกำลังลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงล่าสุดพายุโซเดลมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศทางโดยคาดว่าจะเริ่มเคลื่อนตัววนกลับไปทางตะวันตกก่อนเข้าใกล้ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะฮ่องกงและมาเก๊าซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างรวมถึงพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการฮ่องกงและมาเก๊าอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและประกาศสัญญาณเตือนภัยหมายเลขหนึ่งขณะที่พื้นที่ที่ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้แก่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันตอนใต้หมู่เกาะบาตาเนสและพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกของเวียดนามนอกจากนี้พายุโซเดลมีแนวโน้มทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของไต้หวันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้และอาจเสริมกำลังฝนมรสุมในพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านความรุนแรงของพายุคาดว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าพายุจะยังมีกำลังใกล้เคียงเดิมก่อนอ่อนกำลังลงจากอิทธิพลของแผ่นดินโดยคาดว่าจะลดระดับเป็นพายุดิเพรสชันภายใน48ชั่วโมงหลังเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและมีแนวโน้มสลายตัวภายใน72ถึง96ชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053 200 002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: 30 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening.

ไม่แน่นะเห็นแดดแรงๆฝนอาจจะมาได้ทุกเมื่อค่ะได้ข่าวว่าหลายที่ฝนเริ่มโปรยปลายมาแล้วด้วยแผ่นละผลเพลงนี้กับไรน้ำหนักนะคะก่อนนั้นมีงานของแหลม My Memories ค่ะและณสดทรกับร่มเปิดเพลงร่มฝนตกเลยนะคะบ่าย2กับ20นาทีชั่วโมงที่2ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงไทยพร้อมๆเป็นเพื่อนกันอีก2ชั่วโมงของเรางานจากเพอร์พีชและสลันเพลงนี้กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ

0: ู่ในความทรงจำและไม่รู้ว่าเธอจะคิดกลับมาหรือเปล่านะคะงานจากแมสแคเทียเพลงนี้กับความทรงจำค่ะความทรงจำของหลายคนอาจจะเก็บเรื่องราวที่เป็นความสุขในชีวิตนะคะที่เวลาคิดถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้ไม่ใช่ความทรงจำที่คิดถึงแล้วน้ำตาไหลอันนั้นไม่ควรจำลืมได้ก็ลืมไปแล้วกันนะคะมาสองกับอีประมาณ30นาทีแล้วค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับความสุขในการเดินทางใครคุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับ MG Plymouth นะคะตลอด11ปีที่ผ่านมาค่ะ MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Plymouth นะคะเราจัดแคมเปญสุดพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15%และข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเรานะคะพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะและอย่าลืมไปเจอกันได้กับความสุขในการเดินทางเลือกได้กับข้อเสนอพิเศษที่โดนใจเสมอกับ MG Plymouth เก็บ11ปีของเราค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามเราค่ะที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะฟังอีเพลงนี้บ้างกับเงาเข้าใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเรา

0: ันราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทราส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
4: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
4: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
6: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
7: Refresh Refill the MusicYoung My Radio Freshness

อินและ ETC ค่ะคุณผู้ฟังคลิปนี้ชื่อเพลงก็คือเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมอาจจะมีบ้างเผลอคิดถึงกันไป No One Else และ Copter or Bus นะคะคนคนนี้เป็นของคุณใบ2กับ46นาทีฝนเริ่มมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่อยๆไล่มาทีละโซนทีละโซนนะคะก็คงจะตกไปอีกประมาณหลายๆวันเลยทีเดียวค่ะไม่แน่อาจจะถึงประมาณสัปดาห์หน้าเลยก็ว่าได้ตามประกาศแจ้งเตือนแต่จะตกมากตกน้อยนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับรินและดากันด้วยอย่าลืมไปชมกันค่ะคุณผู้ฟังกับภาพยนตร์ไทยที่สยองขวัญและก็น่าสนใจสำหรับหลายๆคนที่อาจจะอยากรู้เรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเราจะมีหลายๆอย่างในเรื่องนี้ที่ให้แง่คิดดีๆกับการใช้ชีวิตมากๆเลยทีเดียวรินและดาพี่สาวอินฟลูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนด์ที่ทุกกระแสอารวาทุกพื้นที่แล้ววันนี้นะคะพร้อมความสยองดูโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G

จากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นลีนาดาที่ตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟาคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนตื่นขึ้นใหม่ครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอใช้หนุ่มไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้ลีนาดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิลีนาดารับบทเป็นลีนาดาสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในลีนาดาดิอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดค่ะเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับลีนาดานะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะมาถึงงานของวานแอนดอร์เพลงนี้บ้างกับสักวันหนึ่งค่ะ

ไม่มีที่ยืนนะคะคุณผู้ฟังกันจากสลับคิสเพลงนี้ค่ะแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วล่ะฝนก็มาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ตกน่าจะสักพักหนึ่งแหละไม่น่าจะตกมากมายเท่าไหร่ยังไม่สี่โมงเย็นน่าจะโอเคอยู่นะคะเพราะว่าปกติสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนี่ฝนตกฝนราชการเดินทางไปกลับบ้านกันก็จะลำบากนิดนึงนะคะชิงตกก่อนซะเลยแต่ก็มีรถจะตกยาวนานหรือเปล่านะคะใบ2กับ56นาทีค่ะกันจากสลับคิสเพลงนี้กับไม่มีที่ยืนและวานแอนดอฟก่อนนั้นกับสักวันหนึ่งส่งท้ายชั่วโมงนี้กันก่อนเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าใบ3เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะละอองฟองเพลงนี้กับมันตรายไม่ถึงชีวิตค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารหากรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขอให้ประชาชนระมัดระวังอาหารและน้ำเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำท่วมอาจปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆจึงไม่ควรใช้น้ำท่วมขังหรือน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนมาล้างอาหารผักผลไม้จานชามหรืออุปกรณ์ประกอบอาหารและไม่ควรรับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมโดยขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังและอย่าพึ่งวางใจเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำโดยเฉพาะอาหารและวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมรวมถึงอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เปียกน้ำเสียหายหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนไม่ควรนำมารับประทานประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับอาหารน้ำดื่มและความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางซึ่งหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วสำหรับผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือมีไข้ควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
12: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าเป็นปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex.

My Daisy ค่ะคุณฟังวิสานาริสานะคะก่อนในนั้นมีสครับและ I for Eve กับดอกไม้ช่วงนี้ดอกไม้ก็จะแบบว่าเริงร่าไม่ใช่ว่าดอกไม้นะต้นไม้หญ้าเอ่ยหญ้าขึ้นไวมากและหลังสถานีนี้ได้ข่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขามาตัดหญ้าไปแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือแบบชูช่อมากๆเลยทีเดียวค่ะได้น้ำฝนกันไปก็เริงร่ากันไปสำหรับต้นมงต้นไม้ดอกไม้และหญ้านั่นเองนะใครที่มีเวลาที่บ้านถ้าเกิดหญ้าขึ้นสูงอย่าลืมตัดหญ้าด้วยเพราะว่ายุงจะเยอะแมลงมะเร็งต่างๆก็น่ากลัวงูก็น่ากลัวด้วยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของเราค่ะบ่าย3กับ17นาทีเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายของเรานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพด้วยเรื่องของสายตาและดวงตาสำคัญเสมอนะคะดูแลดวงตาก่อนปัญหาจะกระทบการใช้ชีวิตค่ะอาการเกี่ยวกับดวงตาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นตาโรคต้อหินต้อกระจกหรือปัญหาการมองเห็นหากได้รับการตรวจและดูแลอย่างเหมาะสมตั้งแต่เนิ่นก็ลดความเสี่ยงการดูแลสุขภาพตาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราค่ะพร้อมดูแลสุขภาพดวงตาอย่างครบวงจรตรวจวินิจฉัยอย่างแม่นยำตัดแว่นด้วยเลนส์คุณภาพสูงผ่าตัดรักษาต้อกระจกและลอกต้อเนื้อดูแลโดยจักษุแพทย์นะคะซึ่งในส่วนของจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอจะออกตรวจในวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสามารถนัดหมายในการรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2208เพราะการมองเห็นที่ดีคือส่วนสำคัญของคุณภาพชีวิตอย่ารอให้ดวงตาส่งสัญญาณเตือนแล้วค่อยเริ่มดูแลค่ะมาดูแลสุขภาพตากันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอซึ่งจะมีการดูแลอย่างทั่วถึงแน่นอนใครๆก็ใกล้หมอนะคะสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ของเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเข้าไปดูใน IG ของแอลลี่คุณฟังบอกว่าต้องบอกว่าเธอเป็นนักร้องคุณภาพคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะล่าสุดมีการแบทเทิลร้องคู่กันฟีเจอริ่งกับโจอี้ภูวิสิทธิ์แต่ไม่ใช่เป็นเพลงไทยนะ Die With A Smile ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เราได้ยินกันก็คือในส่วนของ Lady Gaga แล้วก็ Bruno Mars นั่นเองค่ะแต่ว่าในเวอร์ชันที่โจอี้ภูวิสิทธิ์ร้องเนี่ยน่าฟังมากๆเลยทีเราไปหาฟังใน YouTube แล้วก็ใน IG เองเพราะว่าพี่เตือนไม่มีเปิดให้ฟังแต่มีเพลงนี้ที่เขาร้องด้วยกันนะฮะงานของโจอี้ภูวิสิทธิ์ค่ะและแอลลี่กับหม้อหุงข้าวเคมีเข้ากันนะแม้จะมีความแตกต่างในการร้องแต่ว่าเทคนิคได้อยู่ลองฝ่าหาฟังดูแล้วกันนะคะหม้อหุงข้าวเวอร์ชันของโจอี้และแอลลี่ค่ะ

ดีนะคุณฟังขังไว้ไม่ดีเงินจากเดอะวอลงานจากทีลีเบิร์ดเพลงนี้กับเดอะวอลหรือว่าจำเลยนะคะก่อนในนั้นมีกูดมูดกับมิสคาร์และเจ้าอี้ผู้วิเศษรวมไปถึงแอลลี่กับหม้อหุงข้าว3เพลงต่อเนื่องกันนะคะบ่าย3 31นาทีและเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับ Toyota เชียงใหม่นะคะยังคงนำเสนอกับรถคันใหม่รวมไปถึงการดูแลหลังการขายลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่สบายใจแน่นอนค่ะเพราะเราเช็ครถของคุณให้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องกับทีมช่างที่รู้จริงและเข้าใจในส่วนของรถ

เดต้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาตรงจุดไหนเราก็พร้อมแก้ไขได้อย่างตรงจุดแน่นอนนัดหมายในการรับบริการเช็คระยะและก็ดูแลรถกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะและนอกจากนี้การซ่อมตัวถังและสีก็เป็นเรื่องง่ายมากๆเราพร้อมให้การดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไหล่แท้ 100% คุณภาพมากๆมาตรฐานของ Toyota Motor ประเทศไทยสีสวยตรงรุ่นนะคะเครื่องมือก็ทันสมัยตัวเรื่องตัวถังและสีครบจบที่ Toyota เชียงใหม่นัดหมายในการรับบริการได้ค่ะและท่านที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก็อุ่นใจสบายใจเพราะเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆทุกการเดินทางดูแลที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ก่อนจะไปเที่ยวหรือว่าหลังจากไปเที่ยวกลับมาแล้วในโดยเฉพาะการเดินทางไกลช่างผู้จัดการมาตรฐานของ Toyota เครื่องมือทันสมัยได้มาตรฐานเช็คครบทุกจุดปลอดภัยและมั่นใจนะคะให้เราดูแลเพื่อให้คุณเดินทางได้อย่างปลอดภัยกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะอีวรันธรและนิตยาบุญสูงเนินค่ะกับจำไว้ในเวอร์ชันนี้ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ Refresh Refill the Music

ก็คิดถึงซีรีส์สมัยก่อนๆคุณผู้ฟังค่ะดูยากมากเลยนะหมายถึงว่าก่อนจะได้ดูแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหต้องซีดีเท่านั้นนะคะไม่สามารถดูผ่านแพลตฟอร์มทั้งหลายตอนนี้แพลตฟอร์มในการดูซีรีส์เยอะมากเยอะจนโอ้โหไม่รู้จะเลือกดูอันไหนดีเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ฟังงานเก่าของชายนี่เพลงนี้กับ Stand By Me จากเพลงประกอบ Boys Over Flowers นั่นเองค่ะก่อนในนั้น Happy Birthday Doraemon ด้วยกับ Doraemon หลายคนแน่น่าจะไม่แปลกใจวันนี้เพราะพี่ตุ่นพูดไปช่วงเช้าๆแล้วนะคะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ Doraemon แล้วก็นี่แหละจะมาเปิดในช่วงของซีซั่น2ให้ได้ฟังกันนั่นเองนะคะบ่าย3กับ48นาทีฝนตกของเราไม่เท่ากันบางที่แดดเริ่มมาบางที่ยังตกกันอยู่นะคะแม้จะอยู่เชียงใหม่เหมือนกันก็ใช่ว่าจะทั่วถึงนะคะบางที่ไม่ตกเลยก็มีค่ะเจซี่เพลงนี้กับดูดูดา

ัมเก่าๆของ Baby Monster แล้วค่ะคุณฟังนี่คือ Cheese นะคะจากปี2024ตอนนี้สาวๆก็มีพัฒนาการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับ Baby Monster แต่นี้กลับจะมอก่อนมีประโยคนี้เลยนะคะก่อนในนั้นมีงานของมามามูกับอายาค่ะและเจซี่กับนูนูนานาและตอนนี้เวลาหมดแล้วด้วยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM นะคะไปพร้อมกับเพลงนี้ของBabyกับMy Pageนะคะชั่วโมงหน้า Mass FM รออยู่เจอกัน 5 โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะธนาคารโลกหนุนไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2034ธนาคารโลกแต่งตั้งสตีเฟนเอ็นเอ็นเดกวาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประเทศไทยและเมียนมาโดยมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายน2569และประจำอยู่ที่กรุงเทพสตีเฟนเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาสำคัญของทั้งสองประเทศโดยในประเทศไทยธนาคารโลกกำลังกระชับความร่วมมือเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของประเทศในการสร้างเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อก้าวสู่สถานะประเทศรายได้สูงภายในปี2034ขณะที่ในเมียนมาซึ่งยังคงเผชิญกับความเปราะบางความขัดแย้งและความรุนแรงอย่างต่อเนื่องธนาคารโลกยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนประชาชนเมียนมาโดยให้ความสำคัญกับการรักษาทุนมนุษย์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนการคุ้มครองความเป็นอยู่และความมั่นคงทางอาหารในฐานะผู้อำนวยการสตีเฟนจะเป็นผู้นำการดำเนินงานของธนาคารโลกในประเทศไทยและเมียนมาพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศและขับเคลื่อนพันธกิจของธนาคารโลกในการยุติความยากจนขั้นรุนแรงและส่งเสริมความมั่งคั่งบนโลกที่น่าอยู่แผนการสร้างงานที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสในการมีงานทำที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนสตีเฟนกล่าวว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและผลสัมฤทธิ์ที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นขณะที่ประชาชนเมียนมายังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างมหาศาลและตั้งตารอที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเราเพื่อช่วยสร้างโอกาสเสริมสร้างความยืดหยุ่นและสนับสนุนการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา ามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วจะให้ช่วยจ่าย
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
3: ร่วมตระหนักโดย
4: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: Forabee
6: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
7: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
8: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
9: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
10: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
11: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
12: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ที่เชียงใหม่แตะที่ประมาณ34องศาเซลเซียสพอรับได้นะคะในส่วนของปริมาณฝนที่เชียงใหม่ลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่แต่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่เชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้ฝนยังคลุมพื้นที่ทั้ง4ภาคของประเทศไทย3และ4กันยายนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ตได้เสมอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้เขามีโอกาสแก้ตัวหรือเปล่าองค์กรใดๆก็ตามมักจะมีคนเก่งแอบแฝงอยู่เสมอถ้าคุณค้นหาไม่เจอหรือถ้าเจอแล้วคุณไม่รู้จักให้โอกาสเขาแสดงฝีมือเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์เงินเดือนไปวันๆเท่านั้นเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านขนมปังที่อบสดใหม่ทุกวันหอมนุ่มอร่อยซาซากิเชียงใหม่สาขามีโชคพลาซ่าซาซากิเชียงใหม่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7:30จนถึง20:30อยู่ตรงข้างร้านรองเท้าชูสแฟชั่นซาซากิสาขามีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนา

0: ัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม่
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ป่าเวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขินการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขินเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม่
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้2กันยายนเจ้าหน้าที่ศูนย์ CM Force ประจำการเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดและออกปฏิบัติการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณถนนบุญเรืองฤทธิ์จุดกลับรถหน้าโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและหน้าตลาดช้างเผือกรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำจุดต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจและติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่0839053186งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่053234444หรือติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางทราฟฟี่ฟองดูช่วยกันพอของเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมเฝ้าระวังและดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: Your happiness our happiness ความสุขของคุณความสุขของเรา Mass FM Mass FM

คนเราจะเพียรพยายามมากยิ่งขึ้นถ้าหากรู้สึกเป็นที่ต้องการค่ะอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่มันคือเรื่องจริงว่าคนเรามักจะมีความมุมานะมากขึ้นและทำงานได้ดียิ่งขึ้นหากเรากลายเป็นที่ต้องการค่ะเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศและสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากการทำงานบางครั้งดูเหมือนจะไม่เพียงพอถ้าหากเรายังรู้สึกว่าผู้ที่เราทำงานให้กับเขานั้นไม่ได้เอาใจใส่เราเลยแม้แต่น้อยอุตสาหกรรมเวนไรท์ในรัฐมิสซูรีได้รายงานนะคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วพนักงานของบริษัทจะสามารถผลิตแนวความคิดที่ส่งผลต่อการพัฒนาการผลิตอะไหล่ยานยนต์และชิ้นส่วนยานอวกาศได้ถึงปีละกว่า55แนวความคิดค่ะดอนเวนไรท์ประธานของกลุ่มอุตสาหกรรมเวนไรท์เขาบอกว่ายกความดีความชอบให้กับทัศนคติขององค์กรเลยค่ะซึ่งก็ทำให้พนักงานของเขานั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์เพราะเขาบอกว่ายึดเอานโยบายพนักงานต้องมาก่อนเป็นหลักในการทำงานค่ะอีกทั้งยังมีนโยบายอย่างการป้องกันกับดักของระบบผู้ปกครองและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนนั้นกล้าที่จะแสดงออกเมื่อพวกเขามีแนวความคิดที่ดีกว่านั่นเองค่ะนโยบายการดำเนินงานเช่นนี้นะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและดอนยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะว่านโยบายในการใส่ใจพนักงานนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงได้ถึง 35% นะคะอีกทั้งยังช่วยลดอัตราการถูกปฏิเสธจากลูกค้าได้ถึง 91% เลยทีเดียวค่ะ

0: สัน
1: ลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
4: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนิดงานนี้28สิงหาคมถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีหมดแล้วหมดเลย
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัลStartup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 ถูกจริง
6: ประทับใจ
5: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำ

0: พูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า_กรุ๊ปและ Instagram แอดแจ่มฟ้า_IG

พืชสวนโลกอุดรธานี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569จนถึง14มีนาคม2570ตอนนี้ทางททอุดรธานีก็ได้มีการเดินหน้านะคะสร้างการมีส่วนร่วมครั้งใหญ่ชวนโรงแรมร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วเมืองประดับทุงแมงมุมรับมหกรรมพืชสวนโลกภายใต้แคมเปญ1ล้านทุง1ล้านดวงใจยงใหญ่พืชสวนโลกหวังที่จะเปลี่ยนอุดรธานีให้เป็นเมืองแห่งสีสันและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับผู้ประกอบการรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะทั้งนี้นางสาวกนกวรรณตุงศรีแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดับตามโรงแรมร้านค้าร้านอาหารสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศต้อนรับนักท่องเที่ยวทำให้ทุ่งกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของอุดรธานีในช่วงมหกรรมพืชสวนโลกทั้งนี้ทท.ต้องการให้แคมเปญ1ล้านถุงเป็นมากกว่าการตกแต่งเมืองแต่เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันถุงยังสามารถต่อยอดเป็นของที่ระลึกสินค้าท้องถิ่นจุดเช็คอินและองค์ประกอบในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สำหรับกิจกรรมนี้จะมีการคิกออฟกำหนด9กันยายนหรือ9เดือน9 9นาฬิกาททอุดรธานีจะมีการแจกเข็มกลัดทุงและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาไทยอังกฤษแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีขณะที่ช่วงเย็นก็จะมีการจัดงาน Open House ณสำนักงานททอุดรธานีพร้อมจัดทำอุโมงทุงประดับไฟเป็นจุดเช็คอินเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมจนถึงเวลา20นาฬิกานะคะนอกจากนี้ในวันที่15และ16กันยายนได้มีการเตรียมจัดงาน DIY Workshop ประดิษฐ์ธงณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เรียนรู้การทำธงและสามารถนำไปต่อยอดเป็นของขวัญของที่ระลึกและนำไปตกแต่งสถานประกอบการสร้างเอกลักษณ์ให้ธุรกิจเชื่อมโยงกับมหกรรมพืชสวนโลกด้วยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการททอุดรธานียังผลักดันโรงแรมที่พักและร้านอาหารเข้าสู่มาตรฐาน STARเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศพร้อมเตรียมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและแพ็กเกจบริการให้ผู้ประกอบการสามารถรับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งทางททก็บอกว่าแคมเปญ1ล้านถุง1ล้านดวงใจยงใหญ่พืชสวนโลกได้ถูกวางให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสีสันครั้งใหญ่ของอุดรธานีเพื่อเปลี่ยนการต้อนรับมหกรรมพืชสวนโลกให้เป็นพลังร่วมของคนทั้งเมืองพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการชุมชนจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดค่ะ

0: ณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

0: ู่กลางใจคนต่างแดน
1: สู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
3: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนต์นมสด
5: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าว

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
1: ความพักดี Positive. เป็นส่วนเติมเต็มคุณธรรมอื่นๆของมนุษย์ Loyalty is the complement of all other human virtues

0: ติดตามและฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านรองรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่ด้านมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MIU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
10: ่
11: ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening

แสงแดดร้อนแรงเหลือเกินเย็นนี้นะคะหลังจากที่เจอฝนกันไปหลายจุดหลายโซนในเชียงใหม่ตอนเย็นแดดก็มาแต่ก็ดีนะหลายคนกำลังจะกลับบ้านกันค่ะถ้าเกิดเจอฝนอาจจะไม่สนุกนะคะเจอแดดก็โอเคขับขี่ด้วยความสบายๆระมัดระวังกันด้วยค่ะเพราะว่าแดดจ้าก็มีผลกับการเดินทางเช่นกันวิยดาโกมารกุลนครไม่ขีดไฟกระดอกทานตะวันนะคะและโอ้ยโอ้ยจากพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายเข้าสู่ชั่วโมงยามเย็นฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านค่ะหมดภารกิจกันไป1วันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังก็ปลายสัปดาห์กันแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แห่งชาตินะคะก็กำลังจะผ่านสัปดาห์แรกของกันยายนกันไปยังไงก็แล้วแต่วันเวลามันก็บ่ายของมันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรมีทุกวันก็คือความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขของการทำงานความสุขของการได้ทานข้าวมื้อเย็นกับคนที่เรารักและความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันกันด้วยและเย็นนี้ก็มีความสุขกับการขับรถเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเพลงเก่าๆเหมือนเดิมนะคะสิ่งนุ้ยตาลีติกุลเพลงนี้บ้างไม่มีอีกแล้วค่ะ

จร้ายนะคะงานเก่าของนิโคทริโอค่ะที่ก่อนนั้นมีโบสุนิตาลีกุลกับไม่มีอีกแล้ว 17:26 นกับเวลาช่วงเย็นนะคะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับแสงชัยมอเตอร์เซลกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับหลายท่านที่กำลังมีแพลนอยากจะได้รถคันใหม่ก่อนสิ้นปีเผื่อว่าอยากจะได้รถคันใหม่พาเราไปเที่ยวไปทำงานกันค่ะใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์รถยนต์ Mitsubishi Full Hybrid คือคำตอบนะคะเพราะว่าสามารถช่วยเซฟและประหยัดได้ถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้สามารถใช้โหมดเวทมั่นใจทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและก็บริการหลังการขายโดยเฉพาะเรื่องของอะไหล่รอไม่นานด้วยค่ะแนะนำคันนี้กับ New Mitsubishi Eforce HEV เป็น SUV ยอดดีไซน์ยอดเลยทีเดียวค่ะซึ่งสวยมากๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือว่าผ่อนเริ่มต้นที่ 6,388 บาทและพิเศษออกรถเดือนนี้รับฟรีเป็น Exclusive Gift Set นะคะมูลค่า 1,470บาทด้วยรุ่นของ Xpander HEV นะคะปี2025ค่ะเป็น MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดรับส่วนลดมากกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดนะคะฉลองโปรแรงกับ Mitsubishi ค่ะครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัวของ Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทนะคะหายห่วงค่ะตอนนี้ขยายระยะรับประกันตัวรถและก็ระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่นานถึง10ปีด้วยค่ะสนใจรูปแบบไหนของการเดินทางแวะไปเทสได้และก็ใช้บริการได้กับศูนย์บริการเราทั้ง3สาขานะคะที่สาขาแม่โจ้แยกรวมโชคค่ะสุแล้วก็ที่สาขาแม่เหี่ยหางดงติดกับแม่โครหางดงแล้วก็ลำพูนสันป่าฝ้ายด้วยนะคะยอดขายแล้วก็ศูนย์บริการในระดับหนึ่งของประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมกับ Facebook Fanpage มิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้0532625555ค่ะ0532625555สอบถามเพิ่มเติมได้กับมิสูแสงชัยได้เลยนะคะจากเพลงประกอบหงเหนือมังกรมาเช่าวัฒนาพาณิชย์กับไม่เหลือใครค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
7: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
7: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

งานเก่าในเวอร์ชันที่เราคุ้นเคยก็คือเจเจตเรียนแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของหนุ่ยนันทการที่เคยร้องไว้นานแล้วคุณฟังหยิบมาฝากกันเปลี่ยนเวอร์ชันบ้างเปลี่ยนรูปแบบบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆก็คงจะน่าฟังนะคะฟังอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆกันบ้างค่ะกองไว้ในเวอร์ชันของหนุ่ยนันทการและกดดันอันนี้ดั้งเดิมเลยค่ะแอมสวรักษ์ลีลาบุตรนั่นเองนะคะ 17:44 นกับเวลาช่วงเย็นของวันทำงานกันค่ะคุณฟังแต่ตอนนี้เลิกการเตรียมตัวพักผ่อนกันนะคะและการพักที่ดีก็ทำให้เรา

ได้มีความสุขที่สุดค่ะก็คือการได้พักอยู่กับคนเข้าใจอยู่คนที่รู้ใจแล้วก็ได้ทานของอร่อยอร่อยด้วยกันเพราะมื้อเย็นก็เป็นอีกหนึ่งมื้อที่สำคัญค่ะแวะได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะจัดเต็มความอร่อยและความสุขรอคุณอยู่ทุกวันกับท่าจีนชมจันทร์พลัสค่ะเปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาอาหารทะเลสดใหม่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนะคะคุณฟังไม่สดเราไม่ขายเราเน้นความสดความอร่อยแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศดีที่รอให้คุณได้แวะไปทุกวันและทุกเย็นค่ะนอกเหนือจากบรรยากาศดีแล้วบริการก็ประทับใจอาหารก็อร่อยมีดนตรีฟังเบาๆให้เราได้ผ่อนคลายกันด้วยนะคะแวะได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสกว่า10ปีค่ะที่ร้านยังคงมาตรฐานทั้งความสดความสะอาดและคุณภาพวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานสะท้อนความพิถีพิถันในแบบของอาหารไทยพรีเมียมทั้งเข้มข้นและละเมียดละไมมีทั้งอาหารไทยและก็มีทั้งอาหารทะเลคุณสามารถสั่งได้เลยนะคะเมนูพิเศษของทางร้านแนะนำให้ลองเต่าเต้ยหม้อไฟและคุณจะชอบเพราะว่าน้ำซุปเด็ดมากเขาเรียกว่าเป็น อีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวแนะนำลองสั่งดูเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลานุ่มละลายในปากเลยนะคะแล้วก็ปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองปลาหมึกไข่ผัดกระปินะคะปลาหมึกแดดเดียวหรือว่าจะเลือกเป็นกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำหรือว่าจะเป็นเมนูของกุ้งอบวุ้นเส้นเมนูที่หลายๆคนชอบกันนะคะต้มยำกุ้งแซ่บมากแล้วก็มีหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลาหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะตามไปอร่อยได้กันได้ทุกวันและทุกเย็นยินดีให้บริการนะคะพิกัดของร้านหาไม่ยากค่ะอยู่ที่ซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับรถผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมเสิร์ฟความฟินความอร่อยและบรรยากาศดีที่ให้คุณได้ผ่อนคลายทุกวันและทุกเย็นนะคะจองโต๊ะล่วงหน้าได้ค่ะ0635251719 0635251719ไม่มั่นใจดูรีวิวก่อนเพิ่มเติมได้ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปดูรีวิวทั้งทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้รับรองว่าถูกใจคุณแน่นอนอยากทานอะไรก็สั่งได้พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะงั้นเก่าของปานธนพรเพลงนี้บ้างสองกายหัวใจเดียวค่ะ

องอ้อนวอนจริงๆแล้วไม่ควรด้วยคำที่เขาอยากไปไงใจเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราขอร้องเขาบางทีมันก็เป็นการฝืนใจตัวเขาเองด้วยแล้วเราเองก็อยู่แบบไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ต่างคนต่างแยกย้ายใช้ชีวิตของตัวเองที่เหลือต่อไปอย่างมีความสุขกันละกันค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าของใหม่เจริญบุรีกับขอร้องและก่อนนั้นมีปานธนพรสองกายหัวใจเดียวเวลาจะหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเรดิโอทวายไลท์และกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าตื่นมาวันศุกร์แล้วนะคุณผู้ฟังไวมากๆ1สัปดาห์ของเราแล้วก็สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนด้วยไปพร้อมกับงานเก่าของโฟร์ทเพลงนี้กับนาฬิกาทรายค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติ

0: านิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
4: Now you're listening radio Twilight.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติเทวนิสัยครับเป็นปื้นคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้วันพฤหัสบดีที่3สิงหาคมกันยายนนะไม่ใช่สิงหาเดือนกันยาแล้วนะช่วงบ่ายมีฝนไปบ้างแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกจะเว้นให้เราหายใจกันนิดนึงนะสลึมสลืออยู่ขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมการจราจรอาจจะหนาแน่หน่อยนะวันไหนที่ฝนตกก็ทำใจกันนิดนึงแต่เรายังมีเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขาครับและคืนนี้พบกันได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town คือโซนของเราก็มีตั้งแต่โซนหน้านะฮะอันนี้แบบชิลๆเพลินๆคล้ายๆแบบมีท้องฟ้าใสๆแต่ว่าถ้าชอบโซนกลางโซนใหญ่เลยตอนนี้เดี๋ยวเริ่มเทิมเลยทีเดียวนะฮะสะดวกสบายเวทีก็ใหญ่มากนะคอนเสิร์ตก็เพิ่งจัดกันไปคุณเสกเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีห้องแบ็กรูมแบบห้องสีสันสดใสสไตล์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นแดนเฮาส์จัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นทั้งหมด3โซนส่วนด้านนอกก็จะมีมุมเล็กๆนะฮะในห้องเลาชิเล็กๆก็จะมีดีเจนะฮะมีเพลงเปิดให้ฟังห้องเล็กๆชิวๆกรณีที่ใครชอบเบาๆสบายๆก็หรือว่าจะชอบมุมส่วนตัวก็ที่นั่นก็มี 3-4 มุมหลายอารมณ์ทีเดียวนะครับพบกันได้ค่ำนี้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับห้างทองถิงทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงทองแม่ริมนะครับและคอกาแฟกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจคำนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: White Light
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทย

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ันนี้วันพฤหัสนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงต้นเดือนอยู่พรุ่งนี้ก็วันศุกร์นะฮะแล้วช่วงนี้โอ้โหผมยังดูคิวของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเลยมั้งผมดูท่าทางนะหลายคนคิดถึงแฟนอ่ะเพิ่งได้เจอแฟนแป๊บเดียวเองนะฮะคิวเยอะมากธรรมดาครับช่วงนี้แต่คราวเดียวก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาก็ต้องเตรียมตัวไปนี่แล้วคุณผู้ฟังเรื่องของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ต้องไปคือไม่อยากใช้คำไปปกไปป้องกันตำแหน่งนะไม่ใช่เพราะว่าเอเชียนี่มันจบไปแล้วนะฮะแชมป์นะชิงแชมป์เอเชียนี่มันจบไปแล้วส่วนเอเชียนเกมเนี่ยโดยปกติแล้วนักกีฬาที่จะไปเล่นเนี่ยนะส่วนเนี่ยก็จะเป็นเยาวชนนะฮะรุ่นใหม่ๆนะครับส่วนถ้าแบบอย่างรุ่นโปรนี่มันต้องแข่งกันแบบชิงแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นก็อีกอย่างนึงและอย่างคุณฟัง VNL หรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยเค้ามีเงินสนับสนุนด้วยนะฮะเวลาแข่งขันแต่ละแมตช์เนี่ยแต่เอเชียนเกมไม่ใช่นะฮะฉะนั้นเราก็จะได้ดูกันอีกแบบนึงซึ่งผมก็จะมีทีมเอเชียนเกมผสมไปด้วยล่ะนะต้องลุ้นกันต่อก็ว่ากันไปนะเรายังมีเรื่องราวดราม่าเยอะแยะมากเลยจากญี่ปุ่น

จากเกาหลีนะฮะจากจีนนะครับแถมยังมีอีกทั่วโลกวันนี้ก็นั่งอ่านข่าวเล็กๆน้อยๆไปนะสนุกสนานโดยเฉพาะเวลาที่เขาแซวกันอะไรเงี้ยก็เราอ่านไปก็เพลินๆดีเกี่ยวกับเรื่องวอลเลย์บอลนะฮะส่วนแบดมินตันรู้สึกว่าวิวนี่ก็มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นมือหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเต็งรู้สึกจะตกไปแล้วนะที่ชนะโอเพ่นนะเดี๋ยวเราโผล่คือตอนนี้บางทีมันก็มีโปรแกรมเยอะมากนะตามไม่ทันเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงจนถึง19 นาฬิกาครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Worldwide Live
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลาก

0: ได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาใกล้จะหมดแล้วลาคุณฟังเลยนะครับสักครู่19นาฬิกาขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการด้วยกันมาพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight
2: Now you listen to Radio Twilight

0: ศูนย์การคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทางนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหา านี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์
5: นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขม่าวและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passportเป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุด มีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
8: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสศ.เขามีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
7: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
9: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจนเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า 27 ล้านบาท
10: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
9: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
11: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
12: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนๆนะจังหวัดตราดสบคอพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
11: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโยที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ60-70เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภค และขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภาแสนตุ้มรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงสัจใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่าง2ประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11 นาฬิกา 58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21 นาฬิกา 4 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5 นาฬิกา 45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา3นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา45นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา6นาที
17: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
18: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่าง

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม LeadersRetreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จ ุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา19นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
1: Refresh refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับรายการทอล์คในวาไรตี้ข่าวสารสาระบันเทิงนะครับเอามาพูดคุยรวมกันในเวลาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คผมธิติพันธ์ลานาพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:10 ถึง 3:00 โดยพร้อมนะครับลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92 เชียงใหม่เรดิโอและติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ครับทุกสิ้นวันในการไลฟ์สดจะมีการคัดเลือกเอาไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับช่วงสั้นเอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook แฟนเพจของรายการนะครับที่ YouTube ด้วยนะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คชื่อเดียวกันเลยคุณผู้ฟังสามารถไปคลิกฟังย้อนหลังได้เลยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569รายการแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คประกาศแจ้งเตือนเรื่องแจ้งให้ทราบต่างๆนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองในภูมิภาคของเรานะครับในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังจะเอามาประจวบในช่วงที่1นะครับช่วงวาไรตี้ทอล์คอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงนะครับและก็แถมท้ายด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆด้วยนะครับ2ช่วงก่อนรายการก็เต็มอิ่มด้วยเนื้อหาสาระเหมือนเดิมครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับสวัสดีนะครับและสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์ TikTok Live แห่งนี้นะครับคุณจูคุณนูครับสวัสดีนะครับคุณมูนไลท์ครับสวัสดีครับคุณจูบอกไม่มีฝนอากาศร้อนชื้นตอนตกมานิดนึงแต่ตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามตกมานิดเดียวนะครับคุณพงษ์สภัทรสวัสดีครับคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันสองรอบเนาะนะครับฮะแล้วสวัสดีหลังข้าวเย็นนะครับกลับบ้านไปทานข้าวทันหรือเปล่านะครับโดนภรรยาหรือเปล่าคุณยูจิสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีนะครับคุณเจริญสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณคุณเอกลินเป็นพิเศษนำเอากาแฟอร่อยกาแฟดอยม่อนจิ้งของป่งแยงลงมาให้นะครับโอ้กาแฟอร่อยมากจริงๆเดี๋ยววันหลังนั่งคุยเรื่องกาแฟที่วิสาหกิจชุมชนป่งแยงบ้านเราสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกันหน่อยนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: องเชียงใหม่ทอล์กคุณฟังพอดีอย่างนี้คุยอีกละนะครับคือไมโครโฟนตัวนี้มันเป็นไมโครโฟนเขาเรียกว่าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ครับซึ่งมันไวต่อเสียงมากนะครับรุ่นนี้เป็นยี่ห้อ AKG รุ่นอาร่านะครับก็มีราคานิดนึงแล้วคือมันไวต่อเสียงมากครับเสียงก็แค่เข้าหมดนะแล้วเพราะอย่างยิ่งเรื่องของพัดลมของเครื่องปรับอากาศเราฟังด้วยหูเปล่าของเรานะเราอยากจะมีความรู้สึกว่ามันธรรมดานะพอผ่านไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเสียงลมมันอยู่ในหูฟังที่ผมใส่นี่ชัดเจนแล้วหูฟังนี่ของดีด้วยนะโอ้คืออุปกรณ์ชุดนี้มันเป็นชุดที่ควรจะอยู่ในห้องอัดควรจะอยู่ในห้องที่เป็นห้องที่มันมีวัสดุเก็บเสียงแต่ตอนนี้คืองบประมาณยังไม่มีเดี๋ยวรอรวยก่อนค่อยๆทำห้องเก็บเสียงดีๆนะครับตอนนี้ก็ขอไปคุณฟังด้วยเผื่อว่าจะมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามาหรือว่าจะมีเสียงลมเสียงก็แค่ไกลบ้านนะครับเพราะว่ามันเร็วมากแต่คือตอนแรกจะใช้ไมค์แบบไดนามิกไมค์ไดนามิกนี่คือมันจะรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับแล้วก็มันจะไม่ไวเท่าตัวนี้มันสามารถใช้ในที่โล่งๆห้องโล่งๆนี้ได้นะครับแต่ว่าเคยลองทดลองดูแล้วปรากฏว่าสำหรับผมมีความรู้สึกว่ามันกินเสียงจะต้องใช้เสียงมากต้องใช้ความดังมากเป็นพิเศษถึงจะมีความครบชัดอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะแต่หลายท่านอาจจะชอบไดนามิกแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมชอบไมค์คอนเดนเซอร์เพราะว่าเนี่ยคือคุยแบบเสียงธรรมดาเหมือนนั่งคุยกันกับเพื่อนในร้านกาแฟในเสียงก็ชัดมากนะครับก็ต้องชดเชยกันไปตอนนี้คือรอตังค์อย่างเดียวรอบอสผมทำห้องอัดให้ดีๆหน่อยนะครับบอสนิวเทลของผมมอนิเตอร์ผมทุกวันครับสวัสดีคุณก้อนเมฆครับสวัสดีคุณพอเพียงใจดีสวัสดีพี่ต๋ำครับสวัสดีผีห่มผ้าแพรสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 คุณบุญหลงชาชมราชสวัสดีนะครับสวัสดีบอสนิวเทลครับผมคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวสวัสดีนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับไอ้อุ้มครับพี่อุ้มสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณทิมมี่เอื้อมพรสวัสดีครับคุณเอกลินรอดแล้วใช่ไหมกลับบ้านตรงเวลาเป๊ะใช่ไหมหมดสิทธิ์ทะเลทลายนะครับโอเคคุยเรื่องไมค์ซะยาวเลยไมค์นี่คือผมภูมิใจนะคุณแม่จันทาที่สปอนเซอร์ซื้อให้เห็นลูกชอบจัดรายการวิทยุนะครับก็ลงทุนให้ลูกชายนี่นะครับก็ซื้อมาก็ใช้ได้นะใช้ได้ดีมากนะดีจริงๆครับไมค์เป็นไมค์ที่ดีมากจริงๆคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องของอากาศกันเลยนะครับวันนี้ที่โซนส่งผมที่เหมืองแก้วแม่ริมเชียงใหม่เนี่ยมีตกมานิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับตกนิดเดียวจริงๆแล้วก็หายไปเลยนะครับช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นี่แดดจัดมากแดดร้อนมากนะครับแต่ว่าส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะครับก็ยังพยากรณ์อากาศส่วนของฝนที่หนาแน่นนะครับก็ยังคงเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลนะครับยังอยู่ที่ 60% ทั้งหมดภาคกลาง 40% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% นะครับและยังมีส่วนของประกาศพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับของพื้นที่อิทธิพลของพายุโซนร้อนโซเดลนะครับโซเดลก็อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าพายุโซนร้อนโซเดลตัวนี้นะครับมันจะมีการคาดการไว้ว่านี่ไงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนช่วงวันที่3กับ4กันยาวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็จะมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุ depression นะครับท่านที่จะออกเดินทางไปโซนนั้นนะครับเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีหางหรือว่ามีอิทธิพลบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็รอติดตามในส่วนของพยากรณ์อากาศทุกวันผมคุยทุกวันเรื่องนี้คุยก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีผลกับการเดินทางนะมีผลกับการตัดสินใจหลายท่านนะครับบอกไปทำงานไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยช่วงเช้าๆ ชั่วโมงเร่งด่วนนะมันถ้าไม่มีฝนเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้มอเตอร์ไซค์มันช็อกแซกแป๊บเดียวก็ถึงโรงเรียนถึงที่หมายเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะอย่าไปขับเร็วเกินแล้วก็สวม
1: หมวกนิรภัยสวมหมวกกันน็อกด้วยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับแต่ถ้าฝนตกเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเอารถยนต์ออกมาซึ่งแน่นอนครับก็ยิ่งทำให้เพิ่มปริมาณรถบนพื้นผิวจราจรแล้วก็การจราจรก็ต้องชะลอตัวเพราะพอฝนตกถนนลื่นคนไม่กล้าขับเร็วเพราะนั้นรถจะติดเป็นอัตโนมัติแต่เพราะนั้นเรื่องของอากาศนี่มีส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคุณฟังที่เป็นกลุ่มพี่น้องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องของภูมิอากาศนี่สำคัญมากมันส่งผลถึงเรื่องของการตัดสินใจเก็บเกี่ยวเรื่องการตัดสินใจเอาอะไรออกมาตากไหมเอาอะไรเก็บไหมจะสต็อกอะไรยังไงนะครับแล้วก็โยงไปถึงราคาเพราะว่าสภาพภูมิอากาศนั้นมันมีผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตในแต่ละปีนะครับแน่นอนครับถ้ามีความต้องการเท่าเดิมหรือมีความต้องการผลผลิตมากขึ้นแต่เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนตกเยอะเกินไปเร็วเกินไปจนทำให้พืชผลเสียหายผลผลิตมันก็ออกมาต่ำกว่าเป้าหมายราคามันก็จะแพงขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะครับเพราะนั้นขออนุญาตคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก่อนนะครับทุกวันในช่วงแรกของช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับ 4-7 กันยายนนี้นะครับมีร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะครับหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ 4-7 กันยายนนะครับไทยตอนบนฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับครับโอเคนะครับเรื่องโซเดลคุยไปแล้วนะไม่คลื่นเข้าสู่ประเทศไทยนะครับภาคเหนือวันที่4กันยานะภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านตะวันเฉียงเหนือบึงกาฬกลนครปฐมมุกดาหารนี่คือสีแดงโซนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดที่ผมพูดมานี้รอบๆนะครับก็จะเป็นโซนสีส้มนะอย่างเช่นยกตัวอย่างภาคเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนครโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางเป็นลพบุรีสระบุรีและภาคตะวันออกนครนายกจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับก็เอาไว้กันเลยเตรียมตัวรับมือแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ดินถล่มนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นโซนที่มีความเสี่ยงนะครับ1ชั่วโมงที่แล้วมีคำเตือนมาจากเพจทีลมฟ้าอากาศบอกว่ากรุงเทพเตรียมตัวเจอฝนถล่มลมแรงจากนนทบุรีนะครับกำลังเคลื่อนลงไปหาโดยเฉพาะตอนฝั่งตอนเหนือของกรุงเทพนะครับลมแรงจริงๆไม่รู้ว่าตอนนี้คือมาถึงหรือยังนะครับฝนถล่มนนทบุรีนะครับกำลังเคลื่อนตัวเข้ากรุงเทพท่านไหนอยู่โซนนั้นแล้วก็อยู่กรุงเทพนะครับหรือว่าทราบข่าวช่วยรายงานสภาพอากาศเข้ามาหน่อยนะครับในห้องไลฟ์แห่งนี้นะครับ SD Car Center สวัสดีครับคุณโคมินสวัสดีครับสวัสดีพี่คิงพี่ละนันครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณก้อนเมฆทักทายกันแล้วเนาะโอเคนะฮะที่ญี่ปุ่นนะคุณฟังกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศญี่ปุ่นประกาศเตือนฝนตกหนักทั่วประเทศนะครับวันนี้แจ้งการประกาศเตือนภัยระดับ4เป็นระดับฝนตกหนักระดับอันตรายสูงสุดนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มดินสไลด์พื้นที่ริมแม่น้ำเตรียมอพยพนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับขนทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงทันทีท่านที่มีญาติอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือท่านที่กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับภูมิภาคชูโกกุจังหวัดโทโตริภูมิภาคโทโฮคุจังหวัดอาโอโมรินะครับเตือนภัยระดับ3เป็นฝนตกหนักระดับอันตรายนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับภูมิภาคชูโกกุจังหวัดโอกายาม่าภูมิภาคคันไซจังหวัดนาราภูมิภาคคันโตจังหวัดโทจิงิเตือนภัยระดับ2ฝนตกหนักนะครับอันนี้ธรรมดาหน่อยก็ทุกจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยครับเนี่ยกลัวก็เลยว่าเป็นมหาอุทกภัยที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวติดตามข่าวนะครับเดี๋ยวติดตามครับตอนนี้คือญี่ปุ่นนี่เขาแม่นยำนะเรื่อง เรื่องประกาศแจ้งเตือนอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็คือว่าก็น่าจะชัดเจนนะครับที่จีนนี่กำลังหนักเลยครับที่เจ้อเจียงนะครับเมืองหวนโจนี่หมูมาแบบฝนถล่มหนักสะสมนะครับ520มิลลิเมตรภายในวันเดียวอ่ะเยอะกว่าน่านอีกอ่ะน่าน300กว่ามิลลิเมตรนะครับอันเนี้ยที่จีน520มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นี่เป็นอิทธิพลโดยตรงเลยครับของพายุโซนร้อนโซเดลนะครับโหหนักมากหนักจริงๆทั้งแรงทั้งอะไรทั้งน้ำนี่มันมีมาทั้งเศษวัสดุเศษไม้เศษสูงที่ลงมาจากดอยนะครับรุนแรงมากน่ากลัวมากบ้านเราขออย่าเจอเลยนะครับขออย่าให้มีอย่างนั้นเลยนะครับโอเคนะฮะคุยกันต่อครับผู้ฟังเรื่องของอากาศนะครับแล้วก็ข่าวในจังหวัดเชียงใหม่เองเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งว่ามีอะไรแจ้งบ้างเผื่อว่านะครับเผื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่าได้อยู่ในช่องในรายการนี้กำลังฟังรายการนี้อยู่นะครับตอนนี้เชียงใหม่ก็เตรียมรับยกระดับนะครับรับมือเรื่องของน้ำป่ากับดินถล่มนะครับฝนตกหนักให้เฝ้าระวังวันที่5กันยานี้นะครับก็ทางผู้ว่ากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็สั่งทุกหน่วยครับรับสถานการณ์เครื่องสูบน้ำ165เครื่องศูนย์พักพิง222แห่งโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเยอะนะครับเยอะนะครับรอดูครับวันที่4วันที่5นี้แหละเสาร์อาทิตย์เอ้ยไม่ใช่ศุกร์เสาร์พรุ่งนี้4นะครับพรุ่งนี้4มีข่าวที่ช็อกวงการนักการเมืองท้องถิ่นวันนี้กกตเขาเรียกว่ายังไงแจกใบแดงนายกเทศบาลเมืองสุเทพเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับพอกกต.ส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์ชี้ขาดนะครับก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าศาลประทับรับฟ้องนะครับผมบอกว่าทั้งไม่ใช่นายกอย่างเดียวนะสทยกชุดเลยนี่นะครับสทยกชุดโอ้ไปทำอะไรไว้นะครับแจกใบแดงนายกเทศบาลเมืองสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมสทยกเขตเหตุอ๋อนี่สาเหตุฝ่าฝืนหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดใช่เขามีหยุดหาเสียงทุกช่องทาง24ชั่วโมงก่อนวันเลือกตั้งอันนี้คือทราบกันอยู่แล้วนะครับเพื่อเห็นท่านที่ถูกต้องตามระเบียบรู้เกมรู้อะไรในออนไลน์เขาจะพิมพ์เลยนะว่าขอหยุดเรื่องของการหาตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นต้นไปตามระเบียบการเลือกตั้งของกกต.แล้วเขาก็หยุดเลยนะหลังเลือกตั้งก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับอันนี้ไม่รู้ไปเผลอทำยังไงอะไรโอ้โดนหมดเลยเอาแจ้งให้ทราบเฉยๆไม่มีอะไรเป็นประเด็นพิเศษนะครับอย่าลืมนะครับผู้ฟังย้ำอีกครั้งนึงก่อนที่จะข้ามไปเรื่องอื่นนะ456นะครับ456กันยาของเชียงใหม่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากนะครับ4กันยาย้ำอีกครั้งเอาโซนภาคเหนือนะ4กันยาหมดเลย4กันยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์5กันยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์6กันยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงใหม่หมดเลยสามวันแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์7กันยาลงไปข้างล่างตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เน้นย้ำ4 5 6อ่ะนะครับโซนภาคเหนือกับภาคเหนือตอนบนนะครับเฝ้าระวังโอเคข้ามไปส่วนกลางบ้านเดี๋ยวแป๊บเดียว2ทุ่มครึ่งละนะครับ2ทุ่มครึ่งละคือวันก่อนที่ผมคุยเรื่อง data center คุณฟังท่านจะจำได้ว่าโซนแถวนั้นนะเขาแสดงความกังวลนะชุมชนแถวนั้นนะเพราะว่าจู่ๆเขาสร้างขึ้นมาเลยแล้วก็เลี่ยง เลี่ยงในการที่จะไปแจ้งจดการประกอบกิจการว่าเป็นคลังสินค้าเพราะว่าอ้างว่าไม่มีคนอยู่พอไม่มีคนอยู่ก็เข้าระเบียบเรื่องของคลังสินค้าอันนี้มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายพวกนี้มันรู้กฎหมายเขารู้กฎหมายพี่มาดูเขารู้กฎหมายนะครับแล้วก็มันมีคนเอาข้อมูลมาแฉนะบอกว่านี่ Data Center ที่ย่านพระราม9แห่งหนึ่งคือมันมีหลายที่นะตอนนี้แต่ที่ชัดๆเลยที่มันเป็นข่าวนะคือที่พระราม9มีการกักตุนน้ำมันอยู่น้ำมันดีเซลอยู่เพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยในการที่จะไปลั่นน่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับที่จะขึ้นไปป้อนกับไฟฟ้ากำลังมหาศาลให้กับ Data Center นะมันเป็นตึกใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นศูนย์ Data อย่างเดียวเลยนะครับคล้ายๆเป็นเมนเฟรมอ่ะนะที่ย่านพระราม9ตอนนี้เริ่มมีประชาชนร้องเรียนว่าเฮ้ยเริ่มได้กลิ่นน้ำมันแล้วนะปรากฏว่ามีการไปตรวจสอบให้โครงการนี้ทำน้ำมันรั่วจริงๆคุณผู้ฟังนะครับพอเราเข้าไปตรวจสอบเข้าไปทดสอบเนี่ยมันรั่วจริงๆน้ำมันบางส่วนรั่วซึมออกมานอกโครงการครับตอนนี้กทม.ก็ลงตรวจสอบก็สั่งแก้ไขนะครับก็คิดว่าให้เวลา1อาทิตย์ขอให้ขจัดกำจัดกลิ่นน้ำมันนะครับให้หมดภายใน7วันเรื่องนี้ดร.สุรินทร์ วรัตน์ กิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่อง3นะครับบอกว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับประชาชนก็มาร้องเรียนว่าได้กลิ่นน้ำมันออกมาจากไอโครงการ Data Center เนี่ยนะครับพอไปตรวจก็เจอจริงๆนะฮะคือมันเคยมีการร้องเรียนเรื่องมลพิษเกี่ยวกับ Data Center ที่อยู่ที่ย่านห้วยขวางนะฮะเขากังวลเรื่องของระบบความร้อนกับเสียงนะฮะพอไปตรวจสอบประชาชนก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่เป็นไรละไม่ติดใจละนะฮะมาทำความเข้าใจกับเจ้าของตึกกับประชาชนแล้วนะครับการตรวจสอบครั้งนั้นก็เลิกลากันไปก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเยียวยากันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ไอ้ที่เนี่ยที่เดี๋ยวเมื่อวันสองวันนี้ที่พระราม9นะครับไปตรวจนี่คือมันเจอแบบจ่าๆมันยอมไม่ได้ครับร้านขายน้ำบริเวณใกล้กับโครงการ Data Center ลงพื้นที่ไปตรวจเจอร้านแถวๆนั้นปรากฏว่าโซนนั้นมีกลิ่นจริงๆครับที่มาของกลิ่นเป็นร้านขายน้ำอยู่ใกล้กับคลองสามเสนในที่ติดกับโครงการ Data Center พอไปตรวจในโครงการเจอว่าข้อมูลมันตรงกับที่ประชาชนเขาร้องเรียนนะครับตัวแทน Data Center ก็ไม่ยอมรับคือมันจำนนต่อหลักฐานมันไม่ยอมรับไม่ได้นะบอกว่าน้ำมันมันรั่วก็คือตอนกำลังเขาเรียกทดสอบเครื่องปั่นไฟเรียกเครื่องเจเนเรเตอร์นะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำมันรั่วนะก็ไม่รู้ทำไงมันรั่วก็ฉีดล้างลงไปไหนลงไปในบ่อพักภายในโครงการนะครับน้ำผสมน้ำมันก็ลงไปในบ่อพักนะครับมันก็เลยไปตามท่อระบายน้ำชาวบ้านก็ได้กลิ่นกันทั่วเลยคนก็กลัวสิมันอยู่มันมีกลิ่นน้ำมันอยู่แถวนั้นมันก็คนมันก็กลัวคือมันก็จินตนาการไปอ่ะเนาะเฮ้ยถ้าเกิดมีประกายไฟความร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันจะลุกพึบขึ้นมาจะทำยังไงจะหนีทันไหมจะช่วยเหลือทันไหมมันก็คิดไปต่างๆนะก็แนะนำเขาก็ลงไปที่เจ้าที่ว่าเอาทรายมาจัดการที่นะกำจัดที่นั่นคือผมว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะกำจัดยังไงจะทำยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไม่ได้ทำหรือว่าละเลยที่จะไม่ทำช่างมันเถอะเพราะว่าฉีดน้ำลงท่อพักไปแล้วก็คือจบปัญหาของฉันแล้วอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ชัดเจนละว่าไอ้น้ำมัน 200,000 กว่าลิตรอ่ะที่มันจะอยู่ในตึกนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆนะครับตอนรอดูอีก7วันผู้ฟังว่าเขาจะแก้ได้หรือเปล่าแต่คงรีบแก้แหละไม่แก้ก็คงไม่ไหวเพราะมันชัดเจนขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้นะต่อไปครับคุณผู้ฟังเรื่องต่อไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเรื่องคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์คือ เอาเป็นว่าจัดไม่ได้จัดไม่ได้ก็คือเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้คือจัดไม่ได้แล้วก็อาจจะเลื่อนจัดทีนี้ก็มีทางเลือกให้คนที่ซื้อบัตรไปดูนะครับว่ามี2ทางคือย้ายรอบไปดูรอบอื่นไหมหรือนะครับไม่ย้ายจะไม่มาแล้วก็จะจำเป็นจะต้องคืนค่าบัตรเต็มจำนวนให้เขาอะนะครับส่วนเรื่องค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่นะครับสำหรับท่านที่ตั้งใจมาดูเดินทางมาจากต่างจังหวัดอย่างเช่นคนเชียงใหม่ไปดูอย่างเงี้ยเอ้าอยู่มาเลื่อนรอบที่พักผมก็จองไว้แล้วแรงงานผมก็ลามาแล้วค่าตั๋วเครื่องบินผมก็จองไปแล้วผมจะต้องไปเลื่อนตั๋วโน่นนี่นั่นมีจ่ายเพิ่มเติมค่าแท็กซี่อีกทางสคบก็บอกว่ายื่นเรื่องพร้อมหลักฐานกับสคบเป็นรายไปนะครับประสานผู้จัดพี่นายเยียวยาต่อไปคือเรื่องราวคือคืนวันที่2กันยาก็คือเมื่อคืนนี้นะครับมันเกิดเหตุว่าพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP นะครับสุดตัวครับคือโซน VIP ก็คงแบบ VIP นั่งสบายหน่อยยกสเตจขึ้นมาให้สูงกว่าเขานิดนึงเอาเก้าอี้ขึ้นไปวางเลยคงจะประมาณนั้นนะครับให้ดูไฮโซหน่อยนะครับบังเอิญว่าพื้นมันไม่แน่นพื้นไม่แข็งแรงแล้วน้ำหนักทั้งเก้าอี้แล้วน้ำหนักทั้งคนขึ้นไปนั่งอีกนะครับที่นั่งยกระดับที่สร้างขึ้นมาชั่วคราวนั้นมันสุดตัวโซน VIP สุดตัว Farewell Concert อัศนีวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับผู้จัดก็เลยว่าโอ๊ยอันตรายสั่งยุติการแสดงเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปเป็นวันที่9กันยา6โมงเย็นนะครับสคบพอได้ทราบเรื่องก็บอกงานเข้าละสคบรับจบก็ประสานครับบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์ผู้จำหน่ายบัตรเรื่องผลกระทบ1 2 3 4 5นะครับผู้บริโภคเข้าร้องเรียนเอาหาลือจะทำยังไงจะเยียวยาต่อไปยังไงนะครับแล้วช่วงบ่ายก็ประชุมร่วมกันทั้ง2ฝ่ายได้ข้อสรุปร่วมกันก็คือมาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบที่2กันยาเมื่อวานนี้นะครับที่ไม่สะดวกเข้าชมวันที่9ขอคืนค่าบัตรเต็มบนผ่านบริษัทได้บริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดที่ที่เขาขายบัตรนั่นแหละนะครับท่านที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายน69ก็ได้เลื่อนรอบได้นะครับผู้จัดก็บอกว่าจะมีการจัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยา30คนคำขอบัตรนะครับบัตรยืนจำนวน8รายผู้จัดก็ดำเนินการตามความส่งให้แล้ว

หรือบัตรมีทางเลือกที่เหมาะกับข้อจำกัดของแต่ละคนนะครับเป็นธรรมทุกฝ่ายนี่ผมก็ยังคิดๆอยู่คุยกับทางภรรยาด้วยนะครับที่กำลังขับรถกลับมาที่ห้องส่งเนี่ยบอกอีคนที่เขาซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับไว้แล้วนะคนที่เขาจองที่พักไปแล้วทำไงเลื่อนก็นี่เนี่ยโอเคเขาก็บอกว่าเยียวยาเป็นรายบายเคสนะครับชัดเจนนะครับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่ค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคยื่นเรื่องหลักฐานกับสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยานะครับก็ต้องเก็บไว้หมดนะคุณผู้ฟังบัตรคอนเสิร์ตนะครับหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จรับเงินที่ตอนซื้อบัตรใบเสร็จรับเงินของค่าโดยสารเดินทางต่างๆยิ่งถ้าใครใช้ระบบเดินทางแบบ Grab แบบอะไรเนี่ยมันจะมีใบเสร็จส่งมาให้ทางอีเมลอยู่แล้วนะครับใบเสร็จรับเงินค่าที่พักนะครับตั๋วเครื่องบินนะใบเสร็จค่าเดินทางของอะไรพวกนี้นะครับหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดการเก็บไว้ให้หมดนะครับเก็บไว้ให้หมดก็ยื่นเรื่องใครที่ไม่สะดวกติดต่อกับไทยที่ Ticket Major หรือว่าผู้จัดการด้วยเองก็แจ้งสคบครับช่วยประสานงานให้ได้สคบประจำจังหวัดก็มีนะก็แจ้งผ่านไปทางนั้นว่าเรื่องข่าวมันดังขนาดนี้แล้วยังไงเขาก็ต้องรับเรื่องอยู่แล้วนะครับสายด่วนสคบ1166ครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ OCPB.gth นะครับอัศนีวสันต์นี่ก็เป็นศิลปินยุค90ที่โด่งดังมากนะครับ80 90แล้วก็คือโตมากับคนวัยเดียวกับรุ่นเดียวกับพวกผมเนี่ยนะครับก็คือร้องเพลงของอัศนีวสันต์มาตลอดนะตลอดเลยครับคือถ้าขึ้นเพลงไหนมาเราร้องได้หมดดูคอนเสิร์ตคงจะสนุกน่าดูแต่เขาจะสนุกน่าดูนะเนี่ยดาเอThailand AI Passport ตอนนี้เนื่องจากว่าคนมาลงทะเบียนไม่ถึงเป้า5ล้านมาลงทะเบียนแค่ล้านเดียวยูสเซอร์ที่ลงทะเบียนล้านนึงมียูสเซอร์เข้ามาใช้ประมาณแค่แสนยูสเซอร์แล้วมีแต่คนบอกว่ามันไม่ดีไอ้ตัวเริ่มต้นน่ะบอกไม่ตัวฟรีที่เขาแจกให้ใช้ง่ายๆทั่วไปตามข้างนอกยังดีกว่าอีกอันนี้คือเสียงสะท้อนจากคนที่เขาเคยใช้นะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของภาษาเพี้ยนเลยด้วยเมื่อวานนะครับแต่ก่อนตอนที่เขาจะเจนรูปเช็คทำรูปออกมาตอนนี้นะครับมีการออกมาบอกว่ามีการไปเกณฑ์ข้าราชการมาสมัครอยากจะให้มันถึงเป้านะครับสมัครแล้วก็คือใช้จริงไม่ใช้จริงก็ไม่รู้นะแต่มันทางด้านฝ่ายค้านเขาก็มองว่าก็ใช้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไงก็คือเราก็เปเปอร์ยูสอยู่แล้วคือเราจ่ายเงินให้กับบริษัทที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้ตามยูสเซอร์ตามปริมาณการใช้จริงอยู่แล้วทำไมจะต้องไปเกณฑ์มันเหมือนกับไปเกณฑ์คนมาลงทะเบียนเพื่อช่วยบริษัทเอกชนที่รับสัมปทานตรงนี้ไปอ่ะให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นอ่ะทั้งที่มันไม่จำเป็นประมาณนี้นะ อันนี้ก็ เป็นถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์แรกของคุณชัยชนกลูกชายพ่อในวินลูกคุณแม่กรุณาเนี่ยเขาจะอันนี้ไม่ได้แซวนะเขาจะแนะนำท่านรัฐมนตรีจะแนะนำตัวเองอย่างนี้ตลอดนะครับการนี่ไงเรื่องกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยคุณฟังกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้แจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9แล้วนะครับสาเหตุจากลักลอบกักตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ที่ในขณะที่บ้านเรากำลังพยายามอะไรก็ AI ประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วครับที่นิวยอร์กนายกเทศมนตรีนิวยอร์กนายโซรานมามานี่
นายกเทศมนตรีนิวยอร์กประกาศนโยบาย

าประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมเป็นครั้งแรกของนครนิวยอร์กนะครับสำหรับโรงเรียนรัฐบาลกำหนดให้ระงับการใช้ AI กับนักเรียนเป็นเวลา1ปีสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้นโดยมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2026-2027 นายกเทศมนตรีนิวยอร์กมันดานี่เปรียบเทียบการระงับการใช้ AI กับเด็กเล็กนี้กับงานในครัวครับเขาบอกว่าเด็กอายุ6ขวบยังเด็กเกินไปที่จะหั่นหัวหอมทอดไข่หรือใช้เตาอย่างปลอดภัยแต่พออายุ16ปีก็โตพอที่จะเรียนรู้ได้หลักการนี้เปรียบเหมือนกับการที่ปล่อยให้เด็กใช้ AI นั่นเองครับมันนี่ย้ำว่าเด็กๆต้องการครูและการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพื่อการเรียนรู้และการเติบโตเขาจำเป็นต้องพัฒนาทักษะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆสร้างความสัมพันธ์กับครูผู้สอนและเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบากด้วยตนเองนโยบายนี้จะส่งผลกระทบกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของนิวยอร์กประมาณ 600,000 คนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมต้นครับในขณะที่นักเรียนมัธยมปลายจะได้รับอนุญาตให้ใช้ AI ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว5โปรแกรมภายใต้การกำกับดูแลของครูส่วนครูจะได้รับอนุญาตให้ใช้ AI สำหรับการวางแผนบทเรียนและด้านงานต่างๆเช่นการจัดตารางเรียนบัมดานี่กลับบอกว่านโยบาย1ปีนี้จะได้รับการติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการต่ออายุหรือขยายผลโดยย้ำว่านครนิวยอร์กเป็นเมืองที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ทางการศึกษามากกว่าเครื่องมือที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัท AI เพียงอย่างเดียวเราจะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เฉพาะเมื่อมันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของเราเท่านั้นนี่คือนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กโซรานมันดานี่หลายท่านเข้ามาพิมพ์แซวนะไทยโครงการมีไทยเปียโอการใด1,600ล้านมาแจกนะครับก็มันบริบทประเทศไทยประเทศใครประเทศมันใช่ไหมครับมันจะมาเหมารวมไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวพักสักครู่ครับผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงวาไรตี้มีช่วงเวลาที่เป็นช่วงเนื้อหาที่น่าสนใจเราพวกเราอยู่หลายเรื่องเลยนะครับอย่าลืมอยู่ด้วยกันต่อนะครับสักครู่เดียวครับ

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์ป่าบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: ลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: 2:52 PM ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงนะครับมีทีมวิศวกรมืออาชีพจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ใกล้คุณเลยนะครับ0922527799 Facebook Green Power Solar Energy คลิกสอบถามรายละเอียดนัดหมายได้เลยนะครับสำนักงานเชียงใหม่ให้บริการด้านความงามมามากกว่า30ปีนะครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็นัดหมายได้ที่0906743020แล้วก็ inbox Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่นัดหมายเข้ารับบริการได้เลยนะครับ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเกรด A+ ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมืองและก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์นะครับตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา0818831948และ Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center ไปคลิกเลือกรถยนต์สวยๆแล้วก็นัดหมายเข้าทดลองขับได้เลยนะครับขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่อยู่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสเน็ตพาร์คก็สวยงามตามสไตล์ล้านนาเลยนะครับสวยจริงๆสอบถามรายละเอียดแล้วก็สำรองห้องพักได้นะครับที่053415555แล้วก็ที่คุ้มพยาเชียงใหม่ .com ครับขอบคุณฟาร์มไส้เดือนและผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่เจนฟาร์มเชียงใหม่ด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนรายการเชียงใหม่ Variety Talk เดี๋ยวคุณฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92แล้วก็ที่เชียงใหม่ radio.com จะรับฟังสัญญาณได้ถึง 3:00 ตรงนะครับแต่คุณฟังที่ติดตามฟังทางTikTok Liveนะครับก็สามารถฟังได้จบรายการนะครับแต่ไม่แน่ใจวันนี้อาจจะจบพร้อมกันคุยกันต่อเลยครับสวัสดีคุณเจงสุนิตานันสวัสดีครับคุณ107นะครับสวัสดีคุณเอกลินพิสูบอก AI พาสปอร์ตทำออกมาเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านใช่นะครับไม่รู้ยังไงคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณพือคุณพือสวนกล้วยใช่ไหมคุณยาซาสวัสดีครับครับแต่คุณจูบอกใช่คอนเสิร์ตเนี่ยถ้ามันลาเพื่อจะไปดูแล้วไม่ได้ดูแล้วจะให้กลับไปดูคงยากลำบากนะครับคุณอ้อยสวัสดีครับคุณลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีครับคุณทุเราน่วมเจริญสวัสดีนะครับคุณเทียนพโยไหว4ผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณอัศวิน A1 ทักทายไปแล้วคุณโกมินทักทายกันไปแล้วนะครับมาคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังช่วงที่2ของเชียงใหม่วันนี้เมื่อวานนี้ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมทั้งเรือคุ้มกันอีก 3-4 ลำประมาณก็ได้เทียบท่าที่พัทยาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานผมเล่าให้ฟังว่า1ในข้อห้ามของทหารอเมริกันทหารเรืออเมริกันก็คือห้ามไปพัทยาซอย6กับซอย7ห้ามไปก็เลยสงสัยก็เลยไปหาข้อมูลมาเอ๊ะมันมีอะไรซอย6ซอย7 ลักษณะสำคัญของพัทยาซอย6แล้วก็ซอย7ครับแหล่งบาเบียหนาแน่นครับเต็มไปด้วยบาเบียบาร์ลับแล้วก็ร้านคาราโอเกะเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นสีสันยามค่ำคืนของพัทยาเลยนะครับพนักงานในร้านก็มักจะแต่งกายด้วยชุดแฟนซีเลยชุดในธีมต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเราคงจะเคยเห็นนะพนักงานต้อนรับนะครับที่จะเชิญชวนแขกให้เข้าไปใช้บริการนะครับช่วงคริสต์มาสก็จะใส่เป็นชุดซานตี้ซานตาคลอสผู้หญิงกันนะครับแต่ช่วงลอยกระทงก็ใส่เป็นชุดลายยุทธไทยใช่ไหมสบายเฉียงเนี่ยนะครับลอยกระทงนะครับชุดช่วงสงกรานต์ก็จะใส่เป็นเสื้อลายดอกพาและแป้งปะแป้งเล่นน้ำอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับประเด็นข่าวที่บอกเนี่ยนะครับมันเป็นตกเป็นข่าวเพราะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเดือนนี้นะครับหลังจากที่พัทยามีกำหนดการต้อนรับกำลังพลทหารเรือสหรัฐจาก USS อับราฮัมลินคอนก็ประกาศข้อห้ามเด็ดขาดไม่อนุญาตให้ทหารสหรัฐเข้ามาเที่ยวพัทยาในซอย6แล้วก็ซอย7หลังพระอาทิตย์ตกดินนี่ลายซ่อนอยู่ก็คงจะประมาณนี้ก็คงจะเขาเรียกว่าจะอะไรจักกลัวกังวลในเรื่องของการไปดื่มไปกินแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีราวอะไรกันก็คงจะประมาณนั้นนะครับคงจะประมาณนั้นนะครับก็ ไนท์ไลฟ์นะไนท์ไลฟ์นะครับซอย6อยู่บริเวณพัทยาเหนือเชื่อมต่อระหว่างถนนเลียบชายหาดพัทยากับถนนพัทยาสาย2เป็นหนึ่งในย่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงสุดของเมืองพัทยาย่านบาเบียตลอดความยาวซอยเพียงไม่กี่ร้อยเมตรมีบาเบียขนาดเล็ก60ถึง70ร้านเรียงรายติดกันทั้งสองฝั่งถนนนะครับจะเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงกลางวันคือต่างจากย่านสถานบันเทิงอื่นๆนะครับคือรอจะเปิดช่วงค่ำๆอย่างเดียวนะครับเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยซอย6อ่ะบ่ายโมงเปิดแล้วมี PR มีดนตรีสร้างสรรค์บรรยากาศทั้งวันนะครับสายปาร์ตี้นะครับบรรยากาศก็เน้นครับเรื่องของการนั่งจิบเครื่องดื่มนั่งคุยเล่นพูฟังเพลงเหมาะกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชอบความคลื่นเป็นกันเองนะครับพัทยา6ซอย6อ้าวซอย7พัทยาซอย7ย่านบาเบียสายชิลและดนตรีสดนี่อยู่พัทยากลางครับซอย7อีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของสถานบันเทิงแล้วก็ร้านเครื่องดื่มยามค่ำคืนเป็นแหล่งรวมบาร์และร้านอาหารนะครับบาเบียร้านอาหารกึ่งบาร์ร้านดนตรีสดขนาดเล็กเน้นบรรยากาศแฮงเอาท์เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังซอย8นะครับแล้วก็เลียบหาดพัทยากลางนักท่องเที่ยวก็นิยมมานั่งดื่มชิลๆฟังเพลงและชมบรรยากาศแสงสีเสียงในยามค่ำคืนนะครับก็ทำไมกองทัพเรือสหรัฐสั่งห้ามไปที่ซอย7ซอย8หลังซอย6ซอย7หลังอาทิตย์ตกดินนะครับก็แน่นอนครับเพราะย่านนี้เป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติแต่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของสถานบันเทิงร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้คนจำนวนมากในพื้นที่มันจำกัดที่มันแคบแต่คนมันเยอะทาง US Navy ก็ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยครับป้องกันเหตุต่างๆบวกกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือว่าปัญหาเรื่องของการควบคุมกำลังพลในช่วงเวลาค่ำคืนอนุญาตให้เที่ยวในพื้นที่เปิดกว้าง Walking Street โซนท่องเที่ยวทั่วไปคุณอยากจะดื่มชิวๆคุณก็ซื้อมันเด้อนั่งดื่มที่มันโล่งๆคุณอย่าไปที่นี่มันแคบๆอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับก็คงประมาณนั้นแหละนะก็ไขข้อข้องใจนะซอย6ซอย7มีอะไรนะครับคุณฟังครับเรื่องของยุงเนี่ยนะเรื่องของยุงเคยสงสัยเหมือนผมไม่ว่าบางที่ทำไมยุงเยอะบางที่ทำไมยุงไม่เยอะเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยยุงมาเยอะแฮะแต่เวลาอากาศหนาวๆเย็นๆเนี่ยยุงหายทั้งที่ต้นไม้เยอะเหมือนเดิมนะครับหลายคนก็

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักนายบริหารหนี้สาธารณะสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง2,000 ล้านบาทและผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีแต่สิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบน.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 น.วันที่4กันยายนถึงเวลา 15:00 น.วันที่15กันยายน2569หรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งการจัดสรรผ่านบอนคอนเน็กต์แตกต่างจากวอลเล็ตสบน.โดยใช้วิธี Small Lot First ทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะการจองก่อนหรือหลังในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินผู้จองจะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ ก็เป็นปีศาจไปเลย
8: สิ้นสุดการรอคอยกับรินรดา
9: ฉันชื่อรินรดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
8: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินรดา The Influencer นำโดยโยชิรินรดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
1: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

Chiang Mai Radio Freshen Up.

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการขนส่งทางบกเดินหน้าจัดระเบียบรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเร่งตรวจสอบคุณสมบัติทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการโดยผู้ประกอบการแอปได้ให้ความร่วมมือตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดีเร่งรัดให้สมาชิกผู้ขับรถทุกรายในความดูแลมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้เปิดพื้นที่อาคาร4เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปโบ๊ทลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังโบ๊ทได้ปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดปรากฏว่ามีผู้เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ายังไม่มีใบอนุญาตดังกล่าวขอบอได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทาง www.dlt-elearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
8: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
9: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
8: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงคุณนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชา สิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
1: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดยChiang Mai Studio Limited

0: refresh, refill the music. 清美 Radio freshen up.
1: 我的身体你看见了。

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: เก็บเพลงแรกนี้ไว้ให้เธอ

0: ียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่อาจบุญยรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณพัชกรบุญยรักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกอารัธนาพระปริตรพระสงฆ์ขึ้นสักเคชุมนุมเทวดาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานสงฆ์เจิมยอดฉัตรผูกผ้าแพรและคล้องพวงมาลัยประกอบพิธียกฉัตรพระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายเจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ในพิธีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี 11:30 น.ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 12:00 น.เลี้ยงอาหารแก่แขกผู้มีเกียรติสาธุชนศรัทธาผู้มาร่วมงาน 13:00 น.พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพิธีมอบทุนการศึกษาก็เป็นข่าวกำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอริเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางและพิธียกฉัตรเจดีย์บุญยรักษ์มิ่งมงคลณวัดบ้านกลางตำบลริอำเภอริจังหวัดลำพูนอาทิตย์ที่6กันยายน2569ช่วงเช้า 9:30 น.เป็นต้นไปเชิญผู้ใจบุญใจกุศลได้ร่วมงานบุญงานกุศลในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน
2: เฮระธรรมะแกงแคแกงโฮตุวันองตองปะยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมาพบมาปะกันแล้วสิ่งที่เอาจะลืมไปได้นั่นคือไหว้พระสวดมนต์บางคนอาจจะกึดหรือคิดในใจว่าไปว่ามันยังจะไปไหว้พระสวดมนต์มันยังอู้ก็อู้ไปเลยบ่ได้บ่ได้ญาติโยมทุกอย่างนั้นมีครูอาจารย์มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในด้านจิตใจสิ่งนั้นเขามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งเขาก็ต้องระลึกนึกถึงยังพระคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ฉะนั้นเขาจะเป็นต้องบูชาโดยวาจาอย่างหนึ่งโดยจิตใจอย่างหนึ่งโดยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นมงคลต่อชีวิตเอาละต่อไปเอาก็มาปูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์กันต่อไปอระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระ

อรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพระคุณพ่อพระคุณแม่อาจริยะคุณังอุปัชยะคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจะมนาโปสกุณัสสัทโธปปะกะโหตุสุปินังอคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะกวตาธัมโม
sanditiko akaliko eibasiko opanayiko patyatang wedita provinyuhiti yandunimitang awamang kalantya yojamana po sakuna sasato papakang otoso binang akantang kamanu pa vena vena samento supati pano bakawato sabakasangko ujo pati pano bakawato sabakasangko nyaya pati pano bakawato sabakasangko Sameji pati pano pakawato sabakasangko Nyati tang jatari purisa yukani ata purisa bukala Kesa pakawato sabakasangko Ahunayo paunayo dakinayo Anjali karaniyo Anu terang pun yakitang lokasati Yanduni mitang awam mangkalanja Yo jamana po sakuna sasato Papakang oto subinang akantang Sangkano pavena vina zamento Yato ang pagkini ariya ya chati ya chato Nabi chanami sanji japan ang jivita voro peta Tena satyena soti te otu soti kapasa O changko sati sangkato tamanang vijayo tatha Wiri yang piti pasati pojangka jatata pare Semadu beka pojangka satiti sepadak sina Munina sepadak kata pavita pahuli kata Sangwatanti apinyayani panaya japodiya Etena satya vachena sotite oto sapata Eka saming samayena tomo kalanan jaka sapang Kilane dukite tisawa po changke satate sanye Tejatang apinandito waro kamuting sutang kane Etena satya vachena sotite hotu sapata Ekata tambaraja pikelan yena pipirito Tunda terena tanyeva panapetawana satarang Samudita wajah apata tamma buddhasitana so Etena satya vachena sotite oto sapata Pagina teja apata tinanampi vayesinang Maka atakile sawapata nupati tamatang Etena satya vachena sotite oto sapata Sakato puta ratanang osatang utamang walang Itang dewa manusa nang buta te jena sotina Natsantu patawa sape duka bupa semintu te Sakato tama ratanang osatang utamang walang Palilama upasama nang tama te jena sotina Natsantu patawa sape paya bupa semintu te Sakato sangkara tanang osatang utamang warang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Natsantu patawa sape roka bupa semintu te
salanang anyang puto me saranang warang te te na zatya vachena oto te chaya mangkalang nati me salanang anyang tamo me saranang warang e te na satya vachena o tu te chaya mangkalang nati me saranang anyang sangko me saranang warang e te na satya vachena o tu te chaya mangkalang ati unasa vijayo tamo loke anutaro sapa sata itataya tangtong kan ai dewate pariwace lajatante amanudse ipawake payakhe nakhe vise pute akala marane nava sapa sama marana muto tape to akala maritang tatseva anupavena otu devo suki sata sutta silang samataya tamang sucaritang jare tatseva anupavena otu devo suki sata likitang cinditang pucang karanang wajanang karung palesang desanang sutwa tatsa ayupavatati Pawatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa putra nupavena Sata soti pawantu te Pawatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa dhamma nupavena Sata soti pawantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata sapa sangkhanu pavena sata soti pawantu te Doi bot putra nupa amma nupa sangkhanu pa bot suat mun an saksit ในพระคาถาต่างๆยะโตหังพุทธังคะปริตยันตุนิมิตังสักกัตตุนัติเมอติอุณัสวิจโยมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้จงมารักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมที่ได้ตรงโลกาเปียธิในสรีระร่างกายกินยุกกินยาบหายหมอรักษาบหายขอมนพระคาถาและพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงกำจัดโรคไปขจิตตังอันตรธานสั่วหายมีใจและกายเข้มแข็งแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมทุกท่านเดินทางไปเหนือใต้ตกออกขอเดินทางด้วยความปลอดภัยไปก็มีชัยกลับมาก็มีโชคมีลาภได้อยู่ปราศจากยังโรคภัยไข้เจ็บปราศจากภัยยะกังวลอันตรายต่างๆนานาจะได้มาต้องมาตายขอให้อยู่สุขกายสบายใจเกิดอันหนึ่งอันใดพัฒนายุยังจุประการเธอจำเริญด้วยสติและปัญญาอายุวันละสุขภะละจงบังเกิดแก่ทุกท่านด้วยเถิดกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าระยะนี้ฟ้าฝนนั้นยังแรงอยู่นับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงผ่านไป
โยมและอาตมาภาพก็มีบุญผ่านไปและต้องผ่านไปใน120ปีตะวันนี้น้องตองในมืดฟ้ามัวฝนเหมือนกันแต่ไปตกที่อื่นตั้งแต่ตะวันฉันเจ้าแล้วก็มีญาติมีโยมมากระทำบุญที่วัดประการสำคัญคณะครูอาจารย์โรงเรียนทางดงรัฐลาดอุปถัมภ์ก็มาแสดงมุทิตาสักการะในอายุวัฒนมงคล80ปีของสมาภาพขอบใจเป็นอย่างมากนอกนั้นยังมีครอบครัวของแม่ลุงอรุณอุเจริญคุณจงพลนริตราไตรรัตนโชตและยมพลใจยาคำคุณบุญยิ่งฟองจันอุเจริญและคุณเจริญคุณจินดาต่างก็ได้นำน้ำดื่มมาถวายหลายสิบแพ็คด้วยกันคือจุ่มเย็นเย็นอกเย็นใจเย็นกายเนื้อจะไปมีความฮ้อนจะไปมีความตุ๊บเอออยู่สุขสบายญาติโยมเออมีความสุขสบายทั้งใดพบนี้และพบหน้าขออนุโมทนาต่อแม่สมพลชัยคำบ้านอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดสปูนได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยทายธรรมแก่พระสงฆ์จำนวน 3,000 กล่องบุญนุโมทนาเป็นอย่างมากญาติโยมที่กล่าวนามมานี้ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจคิดอันหนึ่งอันใดสมปรารถนาจุกยังจุปการเป็นกันทุกท่านทุกคนต่อใกล้เข้ามาทุกขณะที่อาตมภาพจะมีอายุได้80ปีวันนี้วันที่4ที่5ที่6ที่7ก็จะได้80ปีเต็มบริบูรณ์ก็ดีใจแล้วนะว่าชีวิตคนเฮานี้ผ่านไปมาถึงขณะนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกรรมที่ได้สร้างมาชีวิตต้องต่อสู้ต่อไปอยู่ต่อไปเพื่อสร้างความดีทำแต่สิ่งดีๆเออแก่ตัวตนและแก่สังคมสร้างคุณค่าก็มีค่ามีราคามากต่อใดก็ยิ่งดีฉะนั้นชีวิตในที่สุดญาติโยมคนเฮานั้นมันก็ต้องพลากจากกันไปวันใดวันหนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสภาวะธรรมตะวันตอนเย็นนะยมก็มาแสดงบุตติตาจิตได้นั่งอู้ถึงเรื่องชีวิตคุณยมเปิ้นก็อายุได้73ปีอ่อนละตุไปอยู่7ปีบุคคลมีข้อข้องใจว่าคนเอาเวลาจากกันไปตายแล้วเอาไปเผาไปอย่างที่ปัจจ้าไปหิ้วเอาบังสกุลได้ก่อนหรือว่ามันไม่ได้ก็อู้กันหนอก็ว่าได้เหมือนกันนะบังสกุลก็ได้แต่มันเป็นธรรมเนียมประเพณีเอาปฏิบัติกันมาอย่างนั้นเอาก็ทำไปมันก็บ่เสียหลายถ้าเอาพร้อมเดี๋ยวมันนักนำไปนะหลวงพ่อผ้ามีเป็น 5-60 ผืนคนก็ไปแข่งกันลูกแต่จริงผืนเดียวก็ได้กี่ผืนก็ได้มันว่าแปลกจะมีผ้าอะไรก็ได้การบังสกุลนั้นแท้จริงพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไปพิจารณานั่นน่ะ
เพิ่นให้ระลึกถึงความตายถ้าระลึกเป็นก็จะเกิดความสบายใจขึ้นเพราะจิตใจจะสงบเป็นกรรมฐานขึ้นการนึกถึงความตายในสบายนักมันหักรักหักลงในสงสารบางครั้งชีวิตคนเราจะลงตัวเองและไปยึดมั่นในตัวเองน่าก็ถึงวันนี้มีหากับคิงเนี่ยมึงกับกูอยากขอโทษคำนี้นั่นมึงนั่นกูอันนี้กูนั่นมึงอันนี้ของกูอันนั้นของมึงตัวมึงมาด่ากูกะอุ้ยต้องด่าตอบมึงก็ได้มึงตายไปก็เดี๋ยวอันนี้คืออุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็มาสงบญาติโยมใจก็มาสบายฉะนั้นเพื่อเป็นการพิจารณาดูถึงความตายเอามาเป็นกรรมฐานประการสำคัญต่อพระสงฆ์ที่พิจารณาผ้าถ้าเฮานึกถึงความตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทำให้จิตใจเราเบิกบานขึ้นไม่ต้องวุ่นวะวุ่นวายจนเกินไปสาธุชนญาติโยมบางคนมันขี้เหนียวแล้วเนาะไม่ยอมทำบุญสุนทานเหมือนกับว่าจะบาดแก่จะบาดตายอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูมึงจะไปของกูไปเนอะในที่สุดถ้าเราตายจากโลกนี้ไปพัดพากจากการไปของกูกูผมได้ประตูสักอย่างดังนั้นบางคนนี่ก็หลงแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเต้าใดขอขอดไปเสียสละไปกินไปตานเดี๋ยวมดไปใจเดี๋ยวมดใจอย่างนั้นก็ต้องรู้อัตภาวะของตัวเองฐานะของตัวเองคือบางคนมันหลงคิดมันขี้ตนีขี้เหนียวนึกว่าตายแล้วจะนำทรัพย์สมบัติที่ให้ติดหน้าที่ส่วนปัจจัยเงินทองติดตัวไปแต่ที่จริงนั้นก็มีสักคนที่จะต้องเอาไปตัวได้บางคนนั้นญาติโยมหันเบิ้นพิจารณาพระบางสกุลหรือสวดบางสกุลที่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายประเที่ยงแต่แน่นอนอันใดอุปทวะยะธรรมิโนเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตัวนิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโขการไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดโดยดับสังขารเหล่านั้นเข้าสู่นิพพานเสียได้จะเป็นสุขเป็นเอาพิจารณาก็คือตุเจ้านะไปจับผ้าบังสกุลพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าทุกคนมันจะเป็นไปอย่างนี้หมดแต่เราไปเข้าใจผิดว่าตุเจ้าไปส่งวิญญาณคนตายนี้ไปสู่บนสวรรค์ละ ไปเข้าใจกันอย่างนั้นมันอย่างตุเจ้าพระเนรไปนำศพเข้าสู่ปัจจ้าไปเหี้ยวสู่เชิงตะกอนนั่นน่ะมันเป็นข้อที่เขาผูกพันกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาว่าแม้แต่คนบ้านแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อกบันละกันเป็นบันละกันส่งกันถึงที่สุดถึงของปอนจนเผากันแม้กระดูกกันยังก็ยังไปเก็บกันเอาไว้เป็นที่เป็นตังหรือว่าเอาไว้ที่ไหนตรงไหนเป็นบันละกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะส่งคนตายไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าส่วนมากจะเข้าใจกันอย่างนั้นฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเวลาตุเจ้าจักผ้าบังสกุลนั้นท่านหรือพิจารณาถึงความตายความจริงของชีวิต
หรือเป็นกรรมฐานผ้าบางสกุลในสมัยก่อนเป็นผ้าที่อยู่ตามซากศพจริงๆพระสงฆ์องค์เจ้าได้ตั้งเคร่งคัดในการทรงผ้าบางสกุลถ้าจะเก็บเอาผ้าตามซากศพเอาศพมาใช้มาทำจีวรเป็นผ้านุ่งผ้าห่มเพราะผ้ามันเขี่ยมลงปัญหายะแต่ยุคปัจจุบันจะเป็นยะอย่างอั้นก็ได้อะเกิดว่าเชื้อโรคมีติดต่อถ้าไผ่ไปมานุ่งได้ประเดี๋ยวดำล้านมีประเลอะอย่างถึงสบงจีวรผ้าอังสะผ้าสังฆาประดึงขายกับดำล้านแต่ทีนี้ญาติโยมในยุคปัจจุบันนี่เขาก็มาใจอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ต้องการได้บุญนักๆจึงเอาผ้าจีวรไปปาดไว้ที่ลงศพก็ดีอย่างก็ดีเอาวางไว้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปบังสกุลเพื่อให้พระสงฆ์องค์เจ้าพิจารณาถึงความตายที่จะมาถึงแก่ตัวแก่ตนอันนี้ก็ได้อู้ได้จากกับคุณยมอายุ70ปลายเขาถามแต่ถามว่าก็เลยนั่งเต้นนอกธรรมะเออฟังเนี่ยวันนี้ก็เลยนำมาอู้จ่ากับญาติกับยมอย่างใดตัวเจ้าก็ต้องขอฝากไว้วันที่6ที่7อย่าลืมเน้อยมเน้อมีโอกาสเวลาปากกันไปวันที่7เริ่มตั้งแต่เมื่อเจ้าเป็นต้นไปบังสกุลเป็นสวดกำเนิดสืบโอลาจตาถวายปัจจัยวัตถุทายธรรมแด่พระสงฆ์รวมถึงหมดถึง6ถึง7นั้น250รูป250รูปวันที่750รูปฉะนั้นญาติโยมเมื่อพระสงฆ์สวดสืบจตาจบกล่าวคำถวายทานถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมในวันนั้นในวันที่7นั้นญาติโยมจะมีการรอพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าจักรพรรดินาคปกเป็นพระประจำวันเกิดของอาตมาภาพเจ้าภาพคือแม่ฟองจันทร์สุขยิตสุขสวัสดิ์พร้อมกับญาติธรรมทุกคนฉะนั้นญาติโยมไปจะร่วมวันนั้นก็ไปได้นะไปได้ยกตองนะขึ้นจดเหนือหัวอธิษฐานเอารอพุทธรูปมีคนกราบไหว้เพราะว่าคนใดอ่านก็ไหว้คนดีก็ไหว้คนหายก็ไหว้นะญาติโยมฉะนั้นหลังจากรอพระเจ้าจักรพรรดิเรียบร้อยก็นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าฉันเป็นเลี้ยงข้าวปลาอาหารแก่ญาติแก่โยมเจริญพรนะโยมเนอะเอาละวันนี้อู้จ่าไปมาเวลาก็พอดีอายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า9นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาหลวงรับทายธรรมฉันพระตาหารเพนตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานเป็นเจ้าภาพในงานสืบชะตาในคราวครั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอท่านร่วมงานบุญในพิธี6และ7กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา8นาฬิกาเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเป่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาช่วงเช้า 9:39 นาทีอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในทายาธรรมทั้งหลายติดต่อ0980178170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 นาทีได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนา พื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647 50

0: ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้พวกเราพิจารณาดูแต่ไอ้จิตของเราเนี่ยมันปกปิดไม่ได้ไปทำสัญญากรรมไม่ได้เนี่ยพวกเราทั้งหลายเจ็บป่วยเป็นเรื่องของหมอเรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องของหมอเราจะต้องพิจารณาภายในเป็นความเจ็บความตายเป็นเรื่องของหมอหมอจะต้องดูแลหมอจะต้องรักษาแต่จิตใจของเรานั้นเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4จิตของเราเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4จิตมันป่วยจิตมันทุกข์มันก็ต้องกลับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเสดเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อไทยสื่อเทศในรอบ24ชั่วโมงท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่ www.9hnanew.com ก็เป็นเว็บไซต์ที่ลิงก์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารในรอบ24ชั่วโมงข้อคิดเตือนจิตเตือนใจกับท่านที่ติดตามข่าวชาวบ้านช่วงนี้ฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมาดังที่เป็นข่าวที่เราติดตามในพื้น

ประเทศที่เราอาจจะเป็นควันหลงหรือติดตามข่าวคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องครับที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็เรื่องของเนปาลจี้สหรัฐถึงจีนถึงอินเดียจ่ายชดเชยน้ำท่วมฐานเป็นตัวการใหญ่ปล่อยก๊าซทำโลกร้อนก็เป็นข้อมูล2กันยายน2569โดยผู้จัดการออนไลน์รายงานข่าวคืบหน้าเรื่องของรัฐบาลเนปาลออกมาเรียกร้องเงินชดเชยด้านสภาพภูมิอากาศกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่จากจีนอินเดียและสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็น3ชาติปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายอย่างหนักแก่หลายอำเภอในจังหวัดบักมาตีของเนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,127 คนและสูญหายอีกประมาณ 3,900 คนมีรายงานข่าวว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากหิมะและหินถล่มครั้งใหญ่ใกล้ชายแดนเนปาลถึงจีนรัฐบาลกาฏมันดุของเนปาลมีความมุ่งมั่นที่จะส่งนายกรัฐมนตรีบาเลนดาชาไปยังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ UN เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยชิลีคานานรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียกล่าวกับทีมข่าวต่างประเทศว่าประเทศที่3มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการชดเชยแก่ประเทศที่เปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งพวกเขาเองแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมก่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นอกจากนี้รัฐบาลกาฏมันดุของเนปาลยังขอความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเร่งด่วนจากกองทุนเพื่อการตอบสนองต่อความเสียหายความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติกำลังเตรียมที่จะหยิบยกเรื่องภัยพิบัติและข้อเรียกร้องด้านความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารือในเวทีระหว่างประเทศด้วยเรากำลังเปลี่ยนกรอบการทูตของเราจากความช่วยเหลือไปสู่ความยุติธรรมและการชดเชยคานานกล่าวการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศคานานกล่าวเพิ่มเติมว่าภัยพิบัติครั้งนี้ถือว่าภัยพิบัติที่ราสุวาไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงเหตุฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมที่ต้องการเงินบริจาคเท่านั้นแต่เขามองว่าการชดเชยความรับผิดชอบที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่เรื่องของการกุศลแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางกฎหมายและศีลธรรมจากข้อมูลประมาณการล่าสุดของฐานข้อมูลการปล่อยมลพิษเพื่อการวิจัยบรรยากาศโรคคณะกรรมการมาที่การยุโรปสำหรับปี2024ที่ผ่านมาพบว่าจีนสหรัฐและอินเดียเป็น3ชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในแง่ของปริมาณอย่างไรก็ตามอินเดียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเพียงประมาณ3ตันต่อคนขณะที่จีนปล่อยประมาณ11ตันต่อคนสหรัฐปล่อยมากกว่า17ตันต่อคนเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นของลุ่มแม่น้ำดังกล่าวเมื่อ26สิงหาคมสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบางส่วนของเขตราสวานูวาโกตและทาดิงของเนปาลที่ผ่านมาบ้านเรือนสะพานถนนและโครงการไฟฟ้าพลังน้ำได้รับความเสียหายและประชาชนหลายพันคนยังคงไร้ที่อยู่อาศัยในสิ่งที่เนปาลเรียกว่าสึนามิแห่งเทือกเขาหิมาลัยก็เป็นเรื่องราวที่มาในหัวข้อ

ประเทศที่ชี้แจงให้เราได้เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้รัฐบาลเนปาลก็คงจะเรียกร้องไปยัง UN ด้านความเสียหายด้วยไม่ใช่เพียงรอด้านการกุศลด้านการช่วยเหลือเท่านั้นนะครับก็เป็นข่าวจากต่างประเทศเรื่องของภัยพิบัตินะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวโลกกำลังให้การช่วยเหลือเรื่องนี้ครับข่าวคืบหน้าจะได้รายงานเพิ่มเติมเรื่องของน้ำมันชัดชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กรุงเทพมหานครมี3แห่งนะครับที่ทีมข่าวได้รับรายงานเข้ามาจากมติชนออนไลน์ในหัวข้อข่าวชัดชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กรุงเทพมหานครมี3แห่งยันไม่กระทบใช้ไฟน้ำสั่งหยุดให้ใบอนุญาตเพิ่มพลังงานลุยฟันตุนน้ำมันเอกนิติถกบอร์ดสี่กันยาก็เป็นเรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นทางมติชนออนไลน์ได้รายงานหัวข้อข่าวชัดชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กรุงเทพมหานครมี3แห่งยันไม่กระทบใช้ไฟถึงน้ำสั่งหยุดให้ใบอนุญาตเพิ่มพลังงานลุยฟันตุนน้ำมันเอกนิติถกบอร์ด4กันยาข่าวจากมติชนรายงาน2กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลนายพรพรหมวิกิตเศษนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุพิเชษฐาวรทวีวงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงกปน.และนายเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการสายวางแผนและนวัตกรรมการไฟฟ้านครหลวงกปน.ร่วมชี้แจงแถลงข่าวครับพี่น้องสื่อมวลชนกรณี Data Center โดยนายชัดชาติกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้รับการแจ้งตั้งแต่มีการสร้าง Data Center ใกล้โรงพยาบาลพระราม9และได้สั่งหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้าแล้วรวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันกรณีข่าวในกรุงเทพมี 30-40 แห่งส่วนหนึ่งมีมานานแต่ช่วงหลังเทคโนโลยีเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนมี Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะมีขนาดใหญ่เพื่อให้บริการหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของตนนั้นที่ผ่านมามี Data Center มาขออนุญาตกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2564 ถึง 2565 ทั้งหมด6แห่งได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2566อีก3แห่งตอนนี้ให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก Data Center ไม่เคยมีนิยามในกฎหมายเพราะฉะนั้นการขออนุญาตจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลังสินค้าปัจจุบันต้องมีการทบทวนรายละเอียดที่มีการกังวลก็คือการใช้ไฟฟ้าซึ่ง Data Center ในกรุงเทพขนาดจะไม่ใหญ่ใช้ไฟฟ้า20กว่าเมกะวัตต์ส่วนเรื่องน้ำ Data Center จะมีการผลิตความร้อนและต้องใช้น้ำในระบบหล่อเย็นส่วนเรื่องน้ำเสียยังไม่มีข้อกระทบแต่ต้องมอนิเตอร์ว่ามีการปล่อยน้ำอุณหภูมิสูงลงคูคลองหรือไม่นายชัดชาติผู้ว่ากทม.กล่าวอีกเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงกังวลมากก็คือการสะสมน้ำมันเพ
พราะข้อกำหนดของ Data Center ต้องมีไฟสำรอง48ชั่วโมงทำให้ต้องสะสมน้ำมันตามกฎหมายการสะสมน้ำมันถ้าสะสมโดยไม่แจกจ่ายได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วจะติดเรื่องคลังน้ำมันจะอยู่ในผังเมืองไม่ได้เรื่องนี้ทางด้านนายเกษมสะทองฮักกล่าวกับทีมข่าวว่า Data Center ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่ใช้ไฟฟ้าแค่ขนาด20เมกะวัตต์แต่ใช้จริง8เมกะวัตต์โดยไม่กระทบกับประชาชนถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าหรือโครงการใหญ่ๆที่ใช้ขนาด100เมกะวัตต์ทางด้านนายสุพิเชษกล่าวกับทีมข่าวตอนหนึ่งว่า Data Center ในเขตกรุงเทพรายใหญ่ใช้น้ำเฉลี่ยราว 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนน้อยกว่าสถานประกอบการโรงพยาบาลขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จึงยังไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำซึ่งการให้บริการน้ำประปายังเพียงพอต่อลูกค้าในเขตประปานครหลวงกรุงเทพนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวกับทีมข่าวว่าวันศุกร์ที่4กันยายนจะนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center บอร์ด Data Center อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมหารือเพื่อพิจารณาแก้ปัญหาภาพรวมของธุรกิจ Data Center อุดช่องว่างทางกฎหมายทั้งหมดซึ่งปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมใหม่และมีผู้ประกอบการบางรายอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจหัวใจสำคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมครั้งนี้มุ่งบูรณาการกฎหมายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมดูแลเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นยื่นขออนุญาตจัดตั้งโกดังคลังสินค้าแต่กลับลักลอบแอบแฝงเปิดเป็น Data Center ซึ่งจะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปจัดการอย่างเด็ดขาดขณะนี้ BOI กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่ลักลอบเปิด Data Center โดยใช้ช่องโหว่อื่นๆนอกเหนือการกำกับดูแลและจะรื้อระบบใหม่ทั้งหมดรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าการทำ Data Center ต้องคำนึงถึงและไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนายเอกนิติกล่าวกับทีมข่าวทางด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวกับทีมข่าวว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูลบริเวณถนนพระราม9ติดโรงพยาบาลพระราม9หลังประชาชนและผู้ประกอบการร้องเรียนกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงนานกว่า2เดือนเร่ง

0: สมาชิกGlobal Clubกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
5: ทำดี
6: ด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดี
6: พจน์บทหนึ่ง
5: สอนว่าก
6: ายของเรานี้เป็นของศูนย์เปล่าเมื่อหาวิญญาณไม่ได้แล้วก็จักทับถมจมหมดศูนย์สิ้นไปในแผ่นดินปานดังท่อนไม้ที่หาประโยชน์ไม่ได้ไม่มีใครต้องการแล้วก็ผุ

0: คนคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์
2: โพชฌงค์ปริ

สัพพทัสสินามุนีนาสมัทธคาตาบาวิตาภูริกตา

กัสมิงสมเยนาโทโมคัลลานัญจะกัสสปังคีลาเนทุคิเตทิตสวาโพชังเคสัตเทสยี

0: เป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: ความรู้สึก

0: ยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
1: ๆฟังแต่ธรรมดี
0: ๆมันนำมาใส่ใจ
1: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
0: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
1: ตนก็ไร้ที่พึ่งพุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักษุนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติและวันนี้ขอนำหลักธรรมเพื่อเป็นหลักใจในการเตือนตนด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความตอนหนึ่งว่าแม้นมีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: เปิดหนังสือสวดมนต์สีน้ำตาลนะคะหน้า80แล้วเราก็อ่านพร้อมกันเลยค่ะผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้1
4: เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ2อุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดอันเป็นที่ตั้งของความประมาท 3. อุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมีลักษณะดังนี
3: ้เดี๋ยวก่อนนะสรุปแล้วอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยหมายถึงใครคะผู้ที่นั่งใกล้พระรัตนตรัยนะนั่งใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วคำว่านั่งใกล้หมายถึงอะไรคะหมายถึงข้อที่หนึ่งคือมีศรัทธาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะแล้วข้อที่สองต้องมีศีลห้าเห็นไหมถ้าไม่มีศีลนะก็เรียกว่ายังไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกานะคะคือยังไม่เข้าใกล้พระรัตนตรัยแสดงว่ายังไม่เห็นประโยชน์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วบาสุบาสิกาเนี่ยต้องเล็งทำประโยชน์เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับตัวเองคือเราเข้าหาศาสนาเนี่ยเราจะต้องมาเพื่อมาทำประโยชน์ทีนี้คนที่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเอา เราเริ่มเลยว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ทำประโยชน์ตนด้วยทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยเนี่ยเขาทำยังไงข้อที่หนึ่ง
4: เป็นผู้มีศรัทธา
3: และ
4: ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีศีลและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้มีศีล3เป็นผู้มีจาคะมีความเสียสละและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความเสียสละจาคะ4เป็นผู้ใคร่เพื่อจะเห็นผู้เห็นภัยในกิเลส
3: ข้อ4นี่อ่านตามนี้มันจะงงก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานี่ต้องอยากเห็นนักบวชคือสืบข่าวว่าเอ๊ภิกษุไหนปฏิบัติดีอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าเขามีศีลเคร่งมากได้ข่าวว่าเขาสติปัญญาเฉียบแหลมมากเนี่ยโอ้โหจะต้องรีบไปหาไปดูไปพบต้องรีบไปพบท่านอย่างเงี้ยพวกเรามีคุณสมบัติอย่างนี้บ้างหรือยังคือมีอาการอยากไปนะได้ข่าวมีภิกษุรูปนั้นเทศดีมากเลยท่านปฏิบัติดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากไปหาอยากไปพบอยากไปฟังธรรมอย่างเงี้ยนะถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับตัวเองต่อไปข้อที่5
4: เป็นผู้ใคร่เพื่อฟังพระสัทธรรมและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ใคร่เพื่อฟังพระสัทธรรม6เป็นผู้ทรงจำพระธรรมที่ได้ฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ทรงจำพระธรรม7เป็นผู้พิจารณาธรรมประโยชน์ความหมายเนื้อหาสาระและธรรมเหตุเกิดทุกข์และเหตุให้ถึงความดับทุกข์แห่งพระธรรมที่ได้ฟังแล้วและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้พิจารณาธรรมเป็นผู้รู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
3: ให้สังเกตดูนะคะคนที่จะปฏิบัติธรรมนี่ต้องเป็นผู้อะไรก่อนรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมก่อนเคยได้ยินไหมรู้อัตรู้ธรรมเนี่ยเคยได้ยินไหมคะรู้อัตรู้ธรรมเนี่ยทีนี้คำว่ารู้อัตรู้ธรรมนี่คืออะไรรู้อัตรู้ธรรมก็คือรู้เรื่องผลเรื่องเหตุอะธรรมนี่เป็นเหตุนะแล้วก็อัตเนี่ยเป็นผลรู้เหตุรู้ผลนะพูดง่ายคือเราจะต้องรู้ว่าทำเหตุอย่างไรไปสู่ผลอย่างไรพวกเราลองตอบอาจารย์นะอาจารย์จะถามพวกเราว่าสร้างเหตุนะถ้าเราสร้างเหตุคือเรามีตัณหาเยอะๆหาเรื่องให้มันเกิดตัณหามีความติดใจเพลิดเพลินติดใจเพลิดเพลินในการกินติดใจเพลิดเพลินในการนอนติดใจเพลิดเพลินในการเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยผลจะเป็นยังไงผลจะสุขหรือจะทุกข์ต่อไปถ้าเราสร้างเหตุคือเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ฝึกจิตให้สงบแล้วก็ไปฟังธรรมให้เกิดปัญญาเราสร้างเหตุอย่างเงี้ยผลจะเป็นยังไงมีความสุขอย่างเงี้ยคืออุบาสกอุบาสิกาต้องเป็นคนรู้เหตุรู้ผลอย่างเงี้ยว่าสร้างเหตุอย่างไรไปสู่ผลอย่างไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคำว่าอัตธรรมตัวเนี้ยนะอัตถะเนี่ยมันมีคำแปลหลายคำคำว่าอัตถะเนี่ยหมายถึงประโยชน์หมายถึงความหมายหมายถึงเนื้อหาสาระแต่ในที่นี้เราก็หยิบมาสักคำหนึ่งอัตถะในที่นี้ก็หมายถึงประโยชน์ภาษาบาลีคำหนึ่งมันก็มีคำแปลหลายคำไม่ใช่เฉพาะภาษาบาลีฮะภาษาไทยก็เหมือนกันคำเดียวเนี่ยมีคำแปลได้หลายอย่างแล้วแต่ว่ามันจะไปอยู่กับอะไรจริงไหมเช่นขยันขันแข็งขันหมากขันน้ำขันพลาสติกขบขันก็จะมีคำว่าขันคำเดียวเนี่ยในแต่ละที่ก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าอัตถะก็เหมือนกันกรณีที่ว่ารู้อัตรู้ธรรมก็ต้องหมายถึงอะไรคะรู้เหตุรู้ผลนั่นเองผลหรือประโยชน์นะคะรู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ธรรมรู้อัตเอาไหมรู้ผลรู้เหตุก็รู้อัตรู้ธรรม รู้ผลแล้วก็รู้เหตุรู้ต้นเนี่ยต้นมันน่ะพอเราเห็นผลมะม่วงแล้วก็รู้ว่ามาจากต้นอะไรก็ต้นมะม่วงล่ะสิไงต้นเหตุมันคือมะม่วงต้นมะม่วงอย่างเงี้ยรู้ผลแล้วก็สืบไปหาต้นเหตุนะคะมันรู้อัดก็คือรู้ผลแล้วก็รู้ธรรมก็คือรู้เหตุเอาใหม่นะรู้อัดรู้ธรรมหมายถึงอะไรคะรู้ผลรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงว่าเราไปเห็นผลอะไรสักอันหนึ่งแล้วก็สามารถสืบหาเหตุได้อย่างเช่นวันนี้เรานั่งเศร้าใจเนี่ยเราตื่นมาแล้วก็เศร้ามองอย่างเงี้ยแล้วก็สืบไปหาเหตุเลยว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาเมื่อวานอ๋อเมื่อวานเนี่ยเราไปนินทาคนมานะเราไปนินทาคนนั้นพอนินทาเสร็จเมื่อคืนนี่ฝันว่าไปทะเลาะกันโดนตบโดนตีโดนด่าสะดุ้งตื่นก็เกิดความหวาดกลัวตายเมื่อวานเราว่าไปอย่างนั้นน่ะวันนี้มันเมื่อคืนนี่สงสัยมีคนไปเล่าให้มันฟังตายแล้ววันนี้คงจะได้ทะเลาะกันแน่ๆทุกกังวลอย่างเงี้ยอันนี้รู้ผลใช่มั้ยรู้ผลเลยผลตอนนี้คือทุกข์ใจทุกข์ใจไม่สบายใจก็สืบหาเหตุอ๋อเมื่อวานเนี่ยเราปากไม่ดีเราพูดมิจฉาวาจาอย่างเงี้ยก็สืบไปอีกทำไมเราพูดมิจฉาวาจาอ้าวพวกเราลองสืบไปซิว่าเอ๊ะเราพูดนินทานี่เพราะอะไรมันมาจากต้นเหตุอะไรอะโลภะอะโทสะอะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะอย่างเงี้ยสืบไปหาเหตุก็จะเห็นว่าอ๋อโลภะโทสะโมหะเป็นรากเหง้าเป็นมูลรากเป็นต้นเหตุของการพูดชั่วแล้วการพูดชั่วเนี่ยส่งผลมาวันนี้ตื่นมาก็เศร้าหมองไม่สบายใจเข้าใจหรือยังอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนรู้ผลแล้วสืบไปหาต้นเหตุรู้ผลก็รู้ต้นมันอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นผลพวกเราลองสืบซิต้นอะไรเนี่ยผลมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มเป็นขรุขระขระนะเป็นปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มน้อยหนาเนี่ยผลมันนะก็แสดงว่ามาจากอะไรเนี่ยต้นน้อยหนาเนี่ยแล้วมีผลอยู่ผลหนึ่งนะมันหล่นลงมาแล้วเราก็เอามือไปรับจุ๊บน้ำมันปักมือนะคะแล้วก็พยายามเอามีดกรีดแล้วก็ดึงง้างออกหูหอมกินอร่อยนี่ผลอะไรเนี่ยทุเรียนใช่ไหมก็มาจากต้นอะไรเนี่ยต้นทุเรียนอย่างเงี้ยได้ผลมันก็จะสืบหาเหตุได้หรือรู้ต้นเหตุก็จะสืบไปหาผลได้อย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเขารู้ต้นเหตุเขารู้ผลเขาจึงปฏิบัติตามเหตุตามผลนั่นน่ะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนะข้อที่8นี่นะข้อที่8นี่หมายถึงว่าพอรู้ทั่วถึงผลรู้ทั่วถึงต้นเหตุแล้วก็เลยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมว่าอยากได้อะไรอยากได้ผลอะไรก็ปฏิบัติตามต้นเหตุอันนั้นนะพวกเราอยากเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องปฏิบัติอะไรล่ะมนุษยธรรมใช่ไหมเราอยากเกิดเป็นเทวดาเราก็ต้องปฏิบัติตามเทวธรรมอย่างเงี้ยเราอยากเกิดเป็นพรหมเราก็ต้องฝึกสมาธิให้เก่งๆอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์หนูอยากจะลองไปเป็นแมวดูอ่ะหนูว่าหนูเนี่ยรักแมวหนูอยากจะไปเกิดเป็นแมวอย่างเงี้ยนะเธอแมวนี่สัตว์เดรัจฉานนะอาจารย์อย่าพูดสัตว์เดรัจฉานสิคะฟังน่าเกลียดหนูอยากเกิดเป็นแมวอ่ะแมวอ่ะคำว่าแมวมันน่ารักเนี่ยถ้าเธออยากเกิดเป็นแมวนะเธอจะต้องประพฤติอกุศลกรรมบถนะเธอต้องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อเธอต้องขี้โลภขี้โกรธแล้วก็โง่เขลาเธอถึงจะไปเป็นแมวได้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็อยากเป็นแมวก็ไปเป็นแมวไม่ใช่เนี่ยต้องมีเหตุมีต้นเหตุก่อนอาจารย์หนูก็ว่าหนูก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะหนูแต่หนูรักแมวหนูก็เล่นกับมันทุกวันทุกวันนั่นแหละโง่แล้วนะฮะอันนั้นน่ะโง่เรียบร้อยละนะคะอ้าวอาจารย์เลี้ยงแมวดีๆนะอาจารย์มันไม่เถียงเราทุกวันนี้หนูไม่เลี้ยงคนเลยนะหนูไม่ชอบคนมันเถียงหนู หนูเลี้ยงแต่แมวเราก็ต้องสอนเขาอีกว่าเออเธอเอ้ยเวลาเธอป่วยแมวไปส่งเธอโรงพยาบาลได้ไหมเวลาเธอเป็นลมอ่ะแมวมันช่วยอะไรเธอได้ไหมเวลาเธอจัดงานขึ้นบ้านใหม่อะไรแมวมันช่วยยกโต๊ะยกเตียงหรือเปล่าแต่เธอเลี้ยงดูคนเนี่ยคนก็ยังช่วยเธอได้ไอ้ขี้เหล้าข้างบ้านเธอเนี่ยนะเธอแบ่งปันอาหารอะไรให้มันกินบ้างเนี่ยพอถึงเวลาเราจัดงานมันโอ้คุณนายครับคุณนายครับเดี๋ยวผมช่วยยกโต๊ะให้ครับอะไรอย่างเงี้ยนะเลี้ยงคนดีกว่ามั้งเธอทำไมไปคลุกคลีอยู่กับแมวอย่างนั้นน่ะถ้าเธอคลุกคลีกับแมวเธอก็ไปเกิดเป็นลูกแมวนะอย่างเงี้ยเนี่ยเราคนที่รู้เหตุรู้ผลเขาก็จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติตามเหตุตามผลนะคะมนุษยธรรมคืออะไรเอาตอบสิมนุษยธรรมคืออะไรคะมนุษยธรรมคือรักษาศีลห้าน่ะเนี่ยพวกเราไม่รู้นะเนี่ยรักษาศีลห้านี่คือมนุษยธรรมหมายถึงเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกรอบนึงแต่ถ้าเราไม่เอาอะศีลห้าศีลเฮ้อไม่เอาเอาแค่สี่พอเอาศีลสี่อย่างเงี้ยนะแล้วเธอผิดศีลข้อไหนมุสาวาทาเวเนี่ยมันจำเป็นต้องมุสาเธอไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะจะบอกให้หนูไม่เกิดเป็นมนุษย์หนูจะไปเกิดเป็นอะไรอาจารย์หนูไม่เกิดเป็นมนุษย์หนูจะเกิดเป็นเทวดาเหรออาจารย์ไม่มีทางมนุษยธรรมไม่ได้ไม่ต้องมาพูดเรื่องเป็นเทวดาเลยเธอมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นเปรตมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นอสุรกายมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าเธอรักษาศีล5ไม่ครบอย่างนี้เอาพูดดังๆมนุษยธรรมคืออะไรรักษาศีล5ได้เป็นธรรมะที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์รักษาศีล5ได้เป็นเหตุให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นนี่เขาเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่รู้อัตรู้ธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไปรักษาศีล5ให้ได้นะแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาค่ะอาจารย์หนูขอ4ข้อครึ่งหนูขอ3ข้อครึ่งเธอไม่ต้องมาต่อรองกับอาจารย์นะมันไม่เกี่ยวมันเป็นธรรมชาติถ้าเราประพฤติผิดศีล5เราจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะเราก็จะไปเกิดเป็นผีเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เราอยู่ในห้องเนี้ยตอนนี้นะฮะเราอยู่ในห้องนี้ประมาณเกือบ100คนเนี่ยแต่สัตว์เดรัจฉานมีมากกว่า100มั้ยคะเต็มไปหมดนะเนี่ยตัวมัดหมดแมงตัวอะไรจิ๊กๆๆเต็มไปหมดตัวไวรัสตัวแบคทีเรียตัวเชื้อโรคตัวอะไรเงี้ยเยอะไปหมดแล้วบนตัวเราอีกนะเนื้อตัวเรานี่ก็มีเชื้อโรคมีอะไรมากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นสิทธิในการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเยอะมากเพราะในโลกนี้คนทำดีหรือทำชั่วมากกว่ากันทำชั่วมากกว่านะคะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเนี่ยมีคุณสมบัติ3ข้อคืออะไรคะเอา3ข้อสั้นๆก่อนนะว่าตามอาจารย์1ศรัทธาในพระรัตนตรัย
5: 1ศรัทธาในพระรัตนตรัย
3: 2รักษาศีล5ได
5: ้2รักษาศีล5ได
3: ้3มุ่งทำประโยชน
5: ์3มุ่งทำประโยชน
3: ์มุ่งหาประโยชน
5: ์มุ่งหาประโยชน์
3: เนี่ยอุบาสกอุบาสิกานี่ต้องอย่างนี้นะคะคือต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วต้องมีศีล5และต้องคิดหาประโยชน์ใส่ตัวคิดหาประโยชน์ใส่ตัวนะและการหาประโยชน์ใส่ตัวต้องทำตั้งกี่ข้อ8ข้อที่อ่านไปเมื่อกี้นั่นน่ะอันนั้นเขาเรียกว่าการทำประโยชน์ให้กับตัวเองหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะเอาไหมอุบาสกอุบาสิกาต้องมีคุณสมบัติกี่ข้อ
5: 3
3: ข้อคือ1มีศรัทธาในพระรัตนตรัย
5: 2มีศีล
3: รักษาศีล5 3
5: มุ่งทำ
3: แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวนะฮะแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวและการแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวต้องทำกี่ข
5: ้
3: อ
5: 8ข
3: ้
5: อ
3: 8ข้อ8ข้อคืออะไร1
5: เป็นผู้มีศรัทธา
3: 2
5: เป็นผู้มีศีล
3: 3
5: เป็นผู้มีจาคะ
3: เสียสละ4
5: เป็นผู้ใคร่เพื่อ
3: เป็นผู้อยากเห็นนักบวชผู้ปฏิบัติดีเอาอย่างนี้อยากเห็นนักบวชผู้ปฏิบัติดีข้อ5
5: เป็นผู้ใคร่เพื่อฟังพระสัทธรรม6เป็นผู้ทรงจำธรรม7เป็นผู้พิจารณาอัตและธรรม8เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัตและรู้ทั่วถึงธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
3: นี่ฮะ8ข้อเนี่ยเป็นการทำประโยชน์ให้ตัวเอง เอามาดูว่ามันจริงไหมว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงคนมีศรัทธาเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเนี่ยถือว่าเขาเป็นผู้กำลังทำประโยชน์ให้กับตัวเองไหมเอาทีละข้อเลยนะฮะเอาแค่ข้อเดียวก่อนข้าพเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าศรัทธาในกฎแห่งกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยแค่มีศรัทธาแค่เนี้ยถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเองไหมคะ
5: ทำค่ะ
3: คนแบบนี้จะจนไหม
5: ไม่จน
3: ไม่มีทางจนเพราะเขาเป็นคนศรัทธาในความดีเขามุ่งทำแต่สิ่งดีมุ่งทำแต่สิ่งดีเนี่ยอย่างนี้แหละเป็นคนไม่จนชีวิตไม่เป็นหมันแต่ถ้าเราไม่ศรัทธาเราก็จะกลายเป็นคนทำดีบ้างชั่วบ้างดีบ้างชั่วบ้างเข้าใจไหมมันเป็นยังไงอาจารย์ทำดีก็คือขยันค้าขายสมมติเราทำดีใครอยากได้อะไรเอามาขายให้เขาหามาขายให้เขาหามาขายให้เขาแล้วเธอทำชั่วอะไรหนูเป็นคนปากไม่ดีเป็นคนปากจัดแล้วเป็นยังไงคือขายของก็จริงแต่ว่าบางทีก็ด่าลูกค้าบางทีลูกค้าไม่ถูกใจหนูก็ตวาดลูกค้าเลยเออทำดีแล้วก็มาลบล้างความดีของตัวเองลูกค้าจะรักไหมไม่รักลูกค้าจะเป็นลูกค้าถาวรไหม ไม่พอโดนตวาดก็นึกว่ามีร้านเดียวหรือไงกูไปร้านอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็จะมาสนิทสนมกับเราจะมาดูแลเราจะมาไม่มีทางเพราะว่าเราทำดีมั่งชั่วมั่งอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือเราขายของดีจริงๆโอ้ขายราคาถูกนะขายด้วยแถมด้วยเนี่ยดูดีนะแต่พอเราดุเดือดเราขี้โกรธเราด่าเขาเราตวาดเขาใส่อารมณ์โกรธกับเขาเนี่ยเขาก็โอ้ยายผีบ้าเนี่ยนึกว่ามีร้านเดียวหรือไงเขาก็เริ่มไม่ครบเราแต่ร้านเราขายทุกทั้งขายทั้งแถมเนี่ยเขาก็ให้คนอื่นแอบมาซื้อเขาไม่ซื้อหรอกเพราะเขากลัวเรานะเขาก็ฝากคนอื่นเฮ้ยเอ็งไปซื้อให้หน่อยฉันไม่อยากเจอหน้ายายผีบ้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราขายของได้ขายดิบขายดีเพราะเราทำดีคือเราเป็นคนไม่ขี้โลภนะฮะคือเราขายของเพราะเราจริงก็โลภเหมือนกันแหละเราอยากได้กำไรนั่นแหละเราอยากได้เงินเยอะๆเราก็ลงทุนขายถูกผลปรากฏเราก็รวยนะมีเงินทองไหลมาเรมาฝากแบงค์ฝากเบิ้งแต่เราไม่มีเพื่อนเพราะเราเป็นคนปากจัดเป็นคนปากไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนไม่มีศรัทธาในความดีทำดีไม่ทำดีให้มันหมดเข้าใจไหมคะเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยงง แค่ข้อเดียวนี่นะฮะอุบาสกอุบาสิกาก็ได้รับประโยชน์แล้วเอาต่อไปอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้มีศีลอย่างเงี้ยถือว่าได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองไหมคะได้ทำไหมคนมีศีลเนี่ยเราอยู่เป็นชาวบ้านทุกวันเนี่ยเราหาคบคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ์ยากหรือง่ายเออแล้วพวกเราไว้ใจได้ไหมเรารับเปิดรับสมัครนะฮะรับสมัครลูกจ้างเนาะคนทำความสะอาดบ้านเนี่ยคนที่มาสมัครกับเราเนี่ยมีศีลห้าบริบูรณ์ไหมทุกวันเนี่ยเราจะได้ข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆว่าคนรับใช้ขโมยเงินคนรับใช้มาขโมยสามีเราไปคนรับใช้มาเป็นไส้ศึกให้คนอื่นมาปล้นมาจี้มาอะไรอย่างเงี้ยเรารับคนงานเข้ามาเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยสบายจริงไม่จริงเวลาเราไปที่ไหนๆไกลๆแล้วเราทิ้งคนใช้อยู่บ้านคนเดียวนี่เราตุ้มๆต่อมๆไหมกลัวมันจะไปเปิดไปงัดไปหาไปอะไรเงี้ยนี่ก็คือเราเป็นคนไม่มีศีลแล้วก็คนรับใช้เราก็ไม่มีศีลเนี่ยทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุขเพราะนั้นคนมีศีลคือคนทำประโยชน์ระหว่างคนรับใช้ที่มีศีลกับคนรับใช้ที่ไม่มีศีลเราต้องการคนรับใช้แบบไหนเพราะอะไรมันเป็นประโยชน์กับใครประโยชน์กับเราใช่ไหมมันไม่ขโมยเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราใช่ไหมมันไม่โกหกมันเป็นประโยชน์กับเราใช่หรือเปล่าเห็นหรือยังว่าคนมีศีลเป็นคนมีประโยชน์อ้าวแล้วเรามีคนงานสองคนนะฮะเราแอบสังเกตดูแอบลองใจคนงานคนที่หนึ่งเนี่ยไม่ผิดศีลเลยเราลองใจกี่หนมันก็ไม่ผิดศีลเลยยังไงมันก็ไม่ขโมยยังไงมันก็ไม่ขโมยเราแกล้งทำเป็นลืมเงินเล็กๆน้อยๆในกระเป๋าสตังค์เนี่ยนะเอาเสื้อผ้าไปโยนให้เขาซักเนี่ยแกล้งเอาสตังค์ติดลงไปในนั้นน่ะ5 บาท 10 บาทมันก็เอามาคืนนะต่อไป
6: ไปเราก็แกล้งอีกนะเผลอติดไปสักร้อยนึงมันก็ยังเอามาคืนเราทำเป็นเผลอเอาแบงค์พันเนี่ยใส่ไปอีกมันก็เอามาคืนอย่างเงี้ยนะกี่หนกี่หนมันก็มาคืนบางทีเราก็ทำเป็นเอาแบงค์พันไปตกไว้ในห้องมันนะเอาไปทิ้งไว้ในห้องมันมันก็ยังออกมาคุณนายคะอยู่ดีๆไอ้แบงค์พันไปอยู่ในห้องรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราลองใจมันหลายหนมันก็ซื่อมากเลยเป็นคนไม่ขโมยเลยแล้วก็หลอกหลายหนอะไรมันก็ไม่เคยโกหกเราเลยนะฮะมันก็ซื่อตรงมากเลยเนี่ยกับคนงานอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหเราแอบเราแกล้งเอาเงินติดกระเป๋าไป5บาทไม่เหลือนะไม่มีมากลับมาคืนเราแกล้งเอาใส่ไปอีก100นึงหายแซ่บไม่มีมาคืนนะคะระหว่างคนงาน2คนเนี่ยเราจะให้สวัสดิการใครมากกว่ากันคนเบอร์1หรือเบอร์2เพราะอะไรเพราะเขามีศีลเพราะนั้นคนรักษาศีลคือคนทำประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยทุกคนเขาได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นเพราะเขารักษาศีลเห็นไหมแล้วเราจะรักใครมากกว่ากันยายหนึ่งกับยายสองเนี่ย
5: ยายหนึ่ง
6: แล้วเราจะพูดดีกับยายหนึ่งหรือยายสองเนี่ย
5: ยายหนึ่ง
6: เราจะปลอบอกปลอบใจใครเนี่ย
5: ยายหนึ่ง
6: เวลาเดือดร้อนมีหนี้สินอะไรเนี่ยนะมีปัญหาครอบครัวเราจะช่วยใครก่อนเลยเนี่ย
5: ยายหนึ่งค่ะ
6: เพราะฉะนั้นคนรักษาศีลเป็นคนทำ
5: ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น
6: เข้าใจหรือยังเป็นคนทำประโยชน์นะแล้วถ้าเราชักชวนคนอื่นให้มารักษาศีลด้วยก็แสดงว่าเรากำลังจะพยายามช่วยให้เขาได้ประโยชน์แม่นบ่แม่น
5: แม่นเจ้า
6: ใครเพิ่งรู้วันนี้เองใครเพิ่งรู้ว่าอ๋อการมีศรัทธาการมีศีลเป็นการทำประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นอ๋อเพิ่งรู้ชัดวันนี้เองยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นสูงสูงเห็นไหมที่เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราได้มาฟังธรรมใช่ไหมเออแล้วที่จริงเราฟังทำเรื่องศีลเรื่องเสริญนี่มาตั้งกี่หมื่นรอบแล้วใช่หรือเปล่าแล้วเราก็รับศีลมาเป็นหมื่นรอบแล้วใช่หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็ปานาติปาตาเวลมะเนสิขาปาทางสมาธิญามิเราก็รับศีลมาเป็นหมื่นรอบแต่เราไม่เคยสำเนียกว่าศีลนี่แหละเป็นประโยชน์เข้าใจหรือยังเพราะเราไม่รู้ว่าศีลเป็นประโยชน์เราเลยไม่รักษาศีลแต่ถ้าเรารู้ว่าศีลมีประโยชน์เราจะรักษาศีลสุดชีวิตเลยนะคะสุดชีวิตเลยเพราะว่าศีลเป็นประโยชน์เอาละโยมพบาลเจอหน้าเรากับเจอหน้านางสองนะเราชื่อนางหนึ่งกับนางสองโยมพบาลก็ถามเอาบัญชีมาตรวจกรุ๊ปมองหน้าเราเสร็จอ้าวนางหนึ่งรักษาศีลเคร่งดีนี่นางหนึ่งโอ้นางหนึ่งนี่เป็นชาวพุทธศรัทธาในพระรัตนตรัยโอ้นางหนึ่งนี่สร้างโบสถ์สร้างวิหารโอ้เสียสละเยอะเนี่ยเอาไปเกิดในสวรรค์โยมพบาลเขาก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมนางสองเข้ามาโอ้นางสองนี่ทั้งคอร์รัปชันทั้งลักเล็กขโมยน้อยทั้งเจ้าชู้ทั้งอะไรนี่โอ้ไปลงนรกนี่นะหรือไปโน่นไปเกิดเป็นไก่เป็นไปได้ไหมที่โยมพบาลเขาจะตัดสินประเภทว่าทำดีมามากไปลงนรกเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ทำชั่วมาเยอะเอาไปเกิดสวรรค์กันแล้วกันนะเอาใช้เส้นกันแล้วกันเธอนี่เส้นในพลไม่มีแม้แต่ในพลก็ไปเกิดเป็นสุนัขชื่อหูตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นการมีศรัทธามีศีลมีความเสียสละพวกนี้ฮะเป็นเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับตัวเองจำไว้นะเราทำได้ก็เป็นประโยชน์ของตัวเราเองนะคะพวกเราจะรักษาศีลไหมเนี่ย เอาให้เลือกเอาศีล43ข้อศีล10ข้อศีล8ข้อศีล5ข้อมี4ช้อยก43ข้อข10ข้อข8ข้ององูงอโง่เอ้ยไม่ใช่งองู5ข้อพวกเราจะเอาข้อไหนกขคคงตอบดังๆ 2-3 วันนี้จะเอาข้อไหนแม่ตอบให้ชื่นใจหน่อยคอควายใช่มั้ยเอาคอควายเราจะเอาศีล8ข้อแล้วกลับจากวัดไปจะเอาศีลข้อไหนกขคคงเนี่ยงองูเพราะชอบงอเงินใช่มั้ยชอบงอเงินก็จะไปเอางองูนะ เรารักษาศีลเราจะรวยหรือเราจะจนตอบดังๆเรารักษาศีลให้เคร่งครัดเราจะรวยหรือเราจะจน
5: รวยค่ะ
6: แน่ใจไหมว่าเราจะรวยเนี่ยและที่ผ่านมาเรารักษาศีลบริสุทธิ์ไหมอ้าวไม่อย่างนั้นนะเพราะเราไม่ชัดเจนว่าการรักษาศีลเป็นประโยชน์ตนนะคะคนที่ไปหานักบวชอยากเห็นนักบวชผู้ปฏิบัติดีเนี่ยเป็นคนทำประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างไรเราเองนิสัยไม่ดีเราเองเป็นคนโง่เขลาเราพยายามสืบหานักบวชผู้ปฏิบัติดีแล้วเราก็ไปฟังเขาสอนเราเนี่ยแบบนี้เราทำประโยชน์ให้กับตัวเองไหมคะได้ประโยชน์แล้วนะต่อไปเราอยากฟังธรรมอีกละพระพุทธเจ้าสอนอะไรเจ้าคะพระพุทธเจ้าสอนอะไรคะเนี่ยเราอยากฟังธรรมเขาก็สอนเราพอสอนเสร็จเราก็ลืมสอนเสร็จเราก็ลืมแบบนี้เราไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฟังแล้วลืมฟังแล้วลืมฟังบ่อยๆมันก็จำจริงไหมฟังบ่อยๆมันก็จำได้แต่ยังไงการฟัง

0: นตรัยเป็นที่พึ่ง
1: 2รักษาศีลให้บริสุทธิ
0: ์2รักษาศีลให้บริสุทธิ
1: ์3มุ่งทำประโยชน
0: ์3มุ่งทำประโยชน์
1: พูดเองอุบาสกอุบาสิกาที่ดีต้องมีคุณสมบัติ3ข้อ
0: คือ
1: 1มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
0: 2
1: รักษาศีลให้บริสุทธิ
0: ์3เป็นผู้
1: มุ่งทำประโยชน์อีกครั้งนึงอุบาสกอุบาสิกาที่ดีต้อง1
0: ม
1: ีคุณสมบัติ3ข้อคือ
0: 1เป็นผู้มีผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง2เป็นผู้รักษาศีล3เป็นผู้มุ่งทำประโยชน์
1: เป็นมุ่งทำประโยชน์นี่คือคำสั่งนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตมหานามสูตรนะฮะอันนี้พุทธเจ้าสอนกษัตริย์นะเนี่ยมหานามนี่เป็นกษัตริย์นะคะมหานามนี่เป็นกษัตริย์แล้วบรรลุอะไรรู้ไหมสกทาคามีบุคคลเป็นกษัตริย์ด้วยแล้วบรรลุสกทาคามีด้วยสกทาคามีนี่หมดราคะหมดโทสะหรือยังยังไม่หมดยังไม่หมดเบาบางลงเบาบางลงมหานามะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้ามหานามะเป็นกษัตริย์มหานามะลองปฏิบัติธรรมแล้วได้รับผลคือโทสะบางลงราคะบางลงเพราะนั้นมหานามะต้องเลื่อมใสในพระเจ้าไหมคะเลื่อมใสมากเลยเพราะเขาเห็นธรรมเพราะนั้นเวลาเขาเข้าไปหาพระเจ้าเขาก็จะไปสนทนาธรรมไปถามธรรมะอะไรเงี้ยนะคะเขาไปถามประโยคนะเอออุบาสกอุบาสิกานี่ต้องมีคุณสมบัติที่ดียังไงบ้างอย่างเงี้ยพระเจ้าก็สอนมหานามะว่าอ๋ออุบาสกอุบาสิกาที่ดีเหรอคุณต้องเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องเข้าให้ถึงเลยนะทุกวันนี้คนไทยเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงจังไหมหรือว่าเข้าถึงแค่สมมุติสงฆ์แล้วอกหักไหมคะนะข่าวทุกวันเนี่ยชาวพุทธอกหักใช่ไหมพอได้ข่าวคนนั้นศึกโอ้ยเศร้าคนนั้นถูกจับศึกโอ้ยเศร้าอย่างเงี้ยนะเสียใจอกหักเพราะเราเข้าไม่ถึงอ่ะเราไม่รู้จักว่าใครคือนักบวชที่แท้จริงใครปฏิบัติดีใครปฏิบัติชอบเขาหลอกนิดหลอกหน่อยก็เชื่อเขาอ่ะนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาอาจารย์เนี่ยแล้วเขาบอกโอ้โหอาจารย์หนูไม่ใช่เชื่อใครง่ายๆนะแน่โฆษณานะโฆษณาก่อนหนูไม่ใช่เชื่อใครง่ายๆหนูเป็นคนแข็งอาจารย์ก็รู้อยู่หนูเป็นคนแข็งนะหนูไม่ใช่เชื่อใครง่ายๆแต่หนูศรัทธาท่านจริงๆอ่ะโอ้โหหนูหมอบกราบกับพื้นดินเลยนะอาจารย์ฟังแล้วแหมโฆษณาเราก็ตื่นเต้นไปเลยมันเป็นยังไงเธอท่านมีปาฏิหาริย์อาจารย์เหรอมันเป็นยังไงเธอท่านเดินลงมาจากรถเนี่ยอาจารย์เดินลงมาจากรถเนี่ยโอ้โหลมพัดวูบตื่นเต้นตื่นเต้นยังกับผีมาเลยนะ แล้วยังไงอีกเธอใบไม้ร่วงลงมากรูเกลียวอย่างเงี้ยนะโอ้เหรอมันน่าจะหมายถึงสัญญาณอันตรายเนาะ ใบไม้ร่วงกรูเกลียวลงมามาวนแล้วมากองแทบเท้าท่านเลยอ่ะโอ้เหรอมันน่าจะหมายถึงเป็นศพนะเนี่ยเนาะใบไม้หล่นนี่มันคือตายเนาะเนี่ยลงมากองแทบเท้าท่านหนูนึกในใจเลยว่าเนี่ยท่านต้องรู้นะว่าหนูไม่ศรัทธาท่านเนี่ยหนูเนี่ยมีจิตคลางแคลงนึกวิเคราะห์วิจารณ์ท่านอยู่เนี่ยท่านคงรู้ว่าหนูไม่ศรัทธาท่านท่านเลยแสดงปฏิหาริย์ให้เห็นอันนี้เรื่องจริงนะฉันไม่ได้มาเมคอัพนะนี่เรื่องจริงแล้วเนี่ยท่านก็เลยดลบันดาลให้ใบไม้นี่ร่วงลงมากรี๊ดแล้วก็มากองแทบเท้าท่านหนูนะคลานเข้าไปกราบสนิทเลยเลอะนะถ้าเราเป็นนักโหราศาสตร์เราก็ต้องมองว่าโอ้ใบไม้หล่นเนี่ยมันคือความตายมากองอยู่แทบเท้าเนี่ยเองตายแน่เลยอย่างเงี้ยแต่เราพูดไม่ได้เราก็ได้แต่เลอะเลอะอู้นะหลังจากนั้นนะนักบวชรูปนี้ก็โด่งดังมากเนี่ยออกมาดังระเบิดเลยแบบหนังสือขายดีอะไรเลยแต่ณวันนี้ DSI เอาเป็นข่าวรับเป็นคดีพิเศษนะฮะแล้วสั่งอินเตอร์โพลิสนะฮะคือตำรวจสากลทั่วโลกเนี่ยจับเอามาส่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยนี่คือคนคนนั้นแหละคือคนที่ใบไม้หล่นมากองที่ฝ่าเท้าเนี่ยนะที่เท้าเนี่ย

0: ินลงรถมาแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ศรัทธากลับเธอเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้มันเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าเนี่ยถึงไม่ถึงไม่ถึงเราก็ตามไปดูตามไปดูหิ้งพระของผู้หญิงคนนี้นะคะผลปรากฏว่าบนหิ้งพระมีอะไรหมดเลยสารพัดเทวดาหน่วยเทวดาที่เป็นรูปสัตว์เดรัจฉานเอ่ยเป็นอะไรเต็มไปหมดนะคะมันก็ทำให้รู้ว่าเขาเข้าถึงพระพุทธเจ้าหรือยังยังคนที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าจะมีเฉพาะพระพุทธรูปเท่านั้นถ้าจะมีพระสาวกจะต้องเป็นระดับบิ๊กบอสเท่านั้นมีสองเท่านั้นคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเท่านั้นนี่คือตัวแทนของหมู่สงฆ์ทั้งหมดเข้าใจไหมนี่คือคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยตัวจริงไม่ต้องรกนะฮะบนหิ้งพระเราไม่ต้องรกไม่ต้องรกมีพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวแล้วก็มีพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนะฮะอยู่ซ้ายขวาเนี่ยนะพอแล้วเข้าใจไหมอันนี้คือตัวแทน
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
3: เชื่อหรือไม่

0: เชิญติดตามเรื่องราวซึ่งนำมาเล่าถึงบัณฑิตจะไม่ทำมิตรภาพเพียงครู่เดียวให้เลือนหายนั่นคือเรื่องของพระเจ้าชุนหะครั้งอดีตการพระโพธิสัตว์มีพระนามว่าพระชุนหะราชกุมารเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีพระราชบิดาส่งชุนหะราชโอรสไปศึกษาที่กรุงตักกศิลาหัวค่ำวันหนึ่งชุนหะราชกุมารออกจากบ้านอาจารย์แล้วรีบกลับไปยังที่พักของตนรีบร้อนเดินโดยไม่ทันระวังจึงชนเข้ากับพราหมณ์คนหนึ่งทำให้หม้อข้าวซึ่งเป็นหม้อดินตกแตกข้าวกระจายเกลื่อนส่วนตัวของพราหมณ์ก็ล้มลงร้องเสียงหลงพระราชกุมารตกใจตั้งสติได้แล้วช่วยฉุดพราหมณ์ให้ลุกขึ้นพราหมณ์เจรจาว่าเธอชนจนเราล้มหม้อข้าวของเราแตกแล้วเธอจงจ่ายค่าอาหารมาให้เราพระราชกุมารกล่าวว่าท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าขอโทษตอนนี้ยังไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารให้ท่านได้ผมเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีราชาแคว้นกาสีมีพาราณสีเป็นเมืองหลวงเราคือชุนหะราชกุมารต่อไปเมื่อเราได้อยู่ในราชสมบัติแล้วเมื่อใดท่านพึงแสดงตนของเงินแก่เราก็แล้วกันนะพราหมณ์ยินยอมตามนั้นแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปต่อมาพระราชกุมารจบการศึกษาแล้วเดินทางกลับสู่กรุงพาราณสีแสดงศิลปะที่ได้ร่ำเรียนมาให้พระราชบิดาทอดพระเนตรพระราชาจึงทรงอภิเษกไว้ในราชสมบัติเป็นพระเจ้ากาสีพระองค์ใหม่เป็นพระเจ้าชุนหะเสด็จครองราชโดยธรรมพราหมณ์คนนั้นได้ยินข่าวแผ่นดินกาสีผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ก็คิดว่าเด็กคนนั้นคงได้เป็นพระราชาแล้วเราจะไปเข้าเฝ้าช่วงค่าอาหารจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่กรุงพาราณสีขณะนั้นพระราชากำลังเสด็จทำประทักษิณพระนครอยู่เขาจึงหาที่สูงเพื่อยืนหมายให้พระราชาเห็นเขาชัดๆเมื่อพระราชาเสด็จผ่านมาเขาก็เหยียดมือออกแล้วกล่าวสดุดีแต่คนมีจำนวนมากพระราชาไม่ได้ทอดพระเนตรมายังเขาเลยและกำลังจะเสด็จผ่านไปเขารีบตะโกนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชนขอพระองค์จงสดับคำของพระองค์เล็กน้อยเถิดข้าพระองค์เดินทางมาถึงที่นี่เพื่อประโยชน์ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าชุนหะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายเมื่อพราหมณ์อุตส่าห์เดินทางมาไกลยืนรอรับเสด็จบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่พูดว่าขอจงเสด็จต่อไปเถิดอย่าได้สนใจในพราหมณ์ผู้มาจากแดนไกลและกำลังวิงวอนขอเข้าเฝ้าพระเจ้าชุนหะทรงสดับคำแล้วทรงหยุดช้างพระราชพาหนะตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ท่านเดินทางไกลมาที่นี้เพื่อประโยชน์อันใดจงบอกมาเถิดว่าท่านต้องการอะไรจากเราพราหมณ์ทูลขอทันทีว่าขอให้พระองค์โปรดพระราชทานบ้านสวย5ตำบลทาสี100โค700ทองคำบริสุทธิ์ 1,000 แท่งและทรงโปรดประทานภรรยาผู้งดงามมีชาติสกุลดีให้แก่ข้าพเจ้าสัก2คนเถิดพระราชาตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมีตบะแก่กล้าหรือว่ามนต์คลังของท่านมีอยู่หรือว่าท่านสามารถทำให้ยักษ์บางพวกอยู่ในอำนาจของท่านได้หรือว่าท่านเคยทำอุปการะแก่เราพราหมณ์ตอบว่าข้าพระองค์ไม่มีตบะมนต์คลังก็ไม่มีความสามารถควบคุมยักษ์ได้ก็ไม่มีทั้งไม่เคยทำอุปการะให้แก่พระองค์ด้วยมีเพียงได้เคยพบปะกันครู่เดียวพระราชาตรัสว่าเรารู้ว่าการเห็นกันครั้งนี้เป็นการเห็นกันครั้งแรกนะเราจำไม่ได้ว่าเราเคยพบกันมาก่อนถ้าท่านได้เคยพบกับเรามาก่อนขอท่านช่วยบอกให้เราระลึกได้ด้วยพราหมณ์ทูลความหลังครั้งที่พระราชายังเป็นพระราชกุมารได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่กรุงตักกศิลาว่าข้าแต่สมมุติเทพตัวพระองค์และข้าพระองค์ได้เคยเจอกันที่เมืองตักกศิลาพระนครที่น่ารื่นรมย์ของพระเจ้าคันธาราชเพราะความมืดทำให้เราเดินชนกันทำให้ได้เจรจาปราศัยกันด้วยถ้อยคำให้ระลึกถึงกันตรงนั้น นั่นเป็นการพบกันครั้งแรกและครั้งเดียวของเราทั้งสองการพบกันหลังจากนั้นไม่มีก่อนหน้านั้นก็ไม่มีเป็นมิตรภาพเพียงชั่วครู่แล้วพระราชาก็ตรัสว่าท่านพราหมณ์การพบปะกับสัตว์บุรุษย่อมมีในหมู่มนุษย์เป็นบางครั้งบางคราวบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ทำการพบปะความสนิทสนมคุ้นเคยหรือแม้แต่คุณความดีที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนไว้ในการก่อนให้เสื่อมสูญไปส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมทำการพบปะความสนิทสนมคุ้นเคยหรือคุณความดีที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนไว้ในการก่อนให้เสื่อมสูญไปคุณความดีที่ทำไว้ในคนพาลทั้งหลายถึงจะมากมายก็ย่อมจะเสื่อมสูญไปหมดเพราะว่าคนพาลทั้งหลายเป็นคนอกตัญญูส่วนนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมไม่ทำการพบปะความสนิทสนมคุ้นเคยหรือแม้แต่คุณความดีที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนไว้ในการก่อนให้เสื่อมสูญไปคุณความดีที่ทำไว้ในเหล่านักปราชญ์ทั้งหลายถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ไม่เลือนหายไปเพราะว่านักปราชญ์ทั้งหลายเป็นผู้มีความกตัญญูเอาละเราจะให้บ้านสวยแก่ท่าน5ตำบลนางทาสี100คนโค700ตัวทอง 1,000 แท่งและภรรยา2คนที่มีชาติสกุลเหมาะสมกับท่านพราหมณ์กราบทูลสดุดีแด่พระเจ้าชุนหะว่าขอเดชะพระมหาราชาการสมาคมกับสัตว์บุรุษดีอย่างนี้พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในแคว้นกาสีข้าพระองค์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเช่นมีบ้านสวยข้าพระองค์เป็นเหมือนดวงจันทร์มีดวงดาวรายล้อมก็เพราะข้าพระองค์ได้เคยพบปะมีไมตรีจิตกับพระองค์ข้าพระองค์จึงได้มีวันนี้จากเรื่องราวของพระเจ้าชุนหะบัณฑิตที่ไม่ทำมิตรภาพเพียงชั่วครู่เดียวให้เลือนหายมีคติสำคัญจากเรื่องดังกล่าวให้รู้ว่าคุณงามความดีแม้เล็กน้อยที่ทำให้แก่นักปราชญ์ย่อมไม่เลือนหายไปเพราะพวกนักปราชญ์มีความกตัญญูดี
1: ผู้ใดทำบาปไว้แล้ว
2: ละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆ
3: คุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใด